0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

0: M-Cord Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ โอนฤมล
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะช่วงยามสายๆของเราช่วงนี้นะคะเพลงรักจากเพศัตค่ะอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้กับโอนฤมลค่ะหลายๆคนบอกเอ๊ะเปลี่ยนดีเจแล้วดีเจคนใหม่นะคะมาตั้งแต่วันที่30กันยามาแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังค่ะแล้วก็ยังงงกันอยู่ยังแปลกใจอยู่ใช่ไหมคะช่วงเวลาของเพลงรักจากเพศัตค่ะคุณฟังอยู่ดูแลกันช่วงนี้งานเพลงเพราะๆที่มาเติมเต็มให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆค่ะจากโลชั่นเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นด้วยสำหรับใครที่รู้สึกว่าผิวหมองๆไม่สดใสแบบนี้คุณฟังแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอย่าปล่อยให้ความหมองมาปิดกั้นนะคะโอกาสดีๆในชีวิตนะถึงเวลาซ่อนผิวหมองค่ะมาเปล่งประกายนะคะให้ผิวสว่างมีออร่าวันนี้หยิบโลชั่นเพศัตค่ะมาปลดล็อกนะคะให้ผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกเลยคุณผู้ฟังจะได้มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วคือมันอาจจะแบบแอบเซ็กซี่หน่อยๆต้องโชว์ผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าใส่นะคะต้องเก็บอยู่ในตู้แบบเนี้ยวันนี้นะคะลองเปลี่ยนมาใช้นี่เลยค่ะโลชั่นเพศัตนะรับรองว่าผิวหมองๆของคุณนะคะจะมีความออร่าขึ้นมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังงานเพลงที่เรานำมาฝากกันนะคะตามคำแนะนำตอนนี้มาหลายต่อหลายสายแล้วค่ะพี่แป้นนะคะพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายขอบคุณมากๆเลยมาสายแรกจริงๆพี่อีทนะพี่อีทพนารายณ์เนี่ยมาสายแรกนะคะกับเพลงของคุณไม้นะที่เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็มีฝากใจใส่ซองน้องนัทนะคะช่างออสเมื่อไหร่จะพอพี่แป้นโอลืมเพลงไปแล้วนะคะจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะอ่ะตอนนี้ค่ะฝากใจใส่ซองนะคะ1เพลงเพราะค่ะที่ช่วยเลือกกันมาจากน้องนัทให้กับพี่ฝนให้กับพี่อ้อมด้วยนะคะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์นะคะดังนั้นค่ะก็อยากจะให้คุณได้ลองเลือกนะคะแล้วก็ใช้ค่ะโลชั่นเภสัชนะคะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อปากต่อปากเนี่ยทุกบ้านต้องมีต้องยกให้นะคะโลชั่นเภสัชเลยค่ะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสเนี่ยให้เปล่งประกายนะคะใสสว่างมีออร่าเลยค่ะแล้วหลายๆคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วสูตรแบบไหนล่ะถึงจะดีใช่ไหมคะตอบได้เลยค่ะว่าดีทุกสูตรดีทุกสีอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 นะคะที่ช่วยอัพผิวให้สว่างใสค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดพรีเมียมตัวดีๆตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นค่ะอัลฟาอะบูตินจากอเมริกานะคะแล้วก็ Red Love Apple ค่ะจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นไม่ต้องลังเลเลยค่ะเอามาใช้ให้ครบทุกสูตรนะคะทั้ง4สูตรกันได้เลยนะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะที่อยากจะให้คุณได้ใช้กันใช้ทั้งครอบครัวใช้กันทั้งบ้านได้เลยค่ะคุณหนุ่มสาวทั้งหลายนะคะหรือจะเป็นวัยไหนๆค่ะใช้โลชั่นเภสัชรับรองว่าติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆค่ะที่ต้องบอกกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาดีๆของเรานะคะเพลงรักจากเภสัชนั่นเองค่ะไปค่ะฟังเพลงกันต่อสำหรับเพลงนี้แฟนใครไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักอืม

ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

ือไหลสะพอนะคะเพลงนี้ค่ะแนะนำมานะคะจากช่างออสหนุ่มสวนกล้วยส่วนเพลงแผลใหม่ค่ะพี่หนุ่มหมูสองขันเงินนะคะที่ส่งมอบให้กับพี่ตุ้มโภชนาตุ๊กตาหลังรถนะคะแล้วก็น้าน้อยทุ่งระยะสวีรักทุกคนของคุณนุ้ยสุวินาไม่ทันแล้วจริงๆขออภัยมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงนี้อย่าลืมนะคะเผยผิวใสนะด้วยโลชั่นเพสัตกันเลยคุณผู้ฟังนะคะนอกจากจะช่วยปรับให้ผิวสว่างใสขึ้นแล้วจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยจางลงด้วยนะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ในใจค่ะคุณผู้ฟังนะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เราหยุด2วันนะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่คุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนเลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: มั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ปมสอบท้องถิ่นได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการปล่อยตัว

0: ตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนส่วนมองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.รัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระเจเศษยันพร้อมแจงทุกประเด็นหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกซักฟอกขอฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบหน้าที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอภิปรายและพาดพิงถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วยินดีชี้แจงทุกประเด็นแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองยืนยันว่าทุกเรื่องสามารถตอบได้ทั้งหมดส่วนมองว่าข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษมองว่าเพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นและบกพร่องตนพร้อมรับฟังสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้คือการชี้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตนไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนายเจเศษกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบหากเรื่องใดเป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เปิดปมพ่อทิพย์เด็กจีนได้สัญชาติไทยพบเงินหมุนเวียน480ล้านตำรวจนำกำลังตรวจสอบและตรวจค้นบ้านเลขที่423/53หมู่บ้านแห่งหนึ่งแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางหลังสืบทราบว่าเป็นที่พักอาศัยครอบครัวชาวจีนซึ่งประกอบด้วยนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีภรรยาและบุตรชายอายุ13ปีพบว่าบุตรชายได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเดินทางไปประเทศจีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยคือนายวุฒิชัยศรีรักษาจึงไม่สามารถเดินทางไปได้จึงมีการตรวจสอบจนทราบว่าเด็กชายเป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเป็นผู้รับรองบุตรจึงไปจับกุมนายวุฒิชัยมาสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนายอี้หลงและภรรยาซึ่งอยู่หมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาหลังละ 20-40 ล้านบาทจากการสอบถามนายวุฒิชัยอ้างว่าเคยคบหากับแม่ของเด็กและเลิกรากันไปจนมาทราบว่าอดีตแฟนสาวตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดได้ติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนยินดีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ส่วนอี้หลงเล่าว่าคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีเด็กเป็นลูกของตนเองจากการตรวจสอบในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านจากพฤติกรรมทั้งหมดทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานแล้วหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
3: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดไว้ใช้2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคม

0: ดมปัญญา
1: Mcord Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
2: วันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนนะคะมาเจอกับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณเจอกันวันนี้วันศุกร์นะคะ9ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณประวิตรยังอมรนะคะก็เรียกได้ว่าในส่วนของอบจ.ชุมพรวันนี้ของเรานะคะค่อนข้างคึกคักนะคะเกี่ยวกับภารกิจงานต่างๆแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้เพิ่งจะวันที่9เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะแบบว่าบางทีบางหน่วยงานเนี่ยพอเริ่มต้นปีงบประมาณเนี่ยบางทีงบประมาณอาจจะยังไม่มายังไม่อะไรอย่างนี้นะคะก็เคลียร์งานกลับไปแต่ว่าอบจ.ของเรานี่เรียกได้ว่าท่านนายกนพดุสิตนะคะสั่งลุยหน้าอย่างเดียวเลยนะคะทำงานเชิงรุกนะคะท่านบอกว่าต้องทำทันทีนะคะงั้นมาดูภารกิจงานค่ะวันศุกร์วันนี้นะคะตั้งแต่ตอนเช้ามาเลยนะคะเรียกได้ว่าท่านนายกนพดุสิตนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมชโยดมโรงเรียนบ้านหาดพาราดอนภาพนะคะท่านนายกก็เป็นประธานเปิดให้ส่วนในช่วง 10:30 ค่ะวันนี้ท่านผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านผอ.สุกิตตาค่ะเรียกว่าไปภารกิจงานที่โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวีค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงนะคะ 10:30 จะมีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมท่าพุทธรักษาชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะท่านนายกมอบหมายกองภารกิจก็คือกองสาธารณสุขนั่นเองค่ะส่วนในเวลา 17:09 วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญอีกเทศกาลหนึ่งนะคะท่านนายกนพดุสิตก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจที่มูลนิธิชุมพรค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในเวลา 18:00 ค่ะมีงานสังสรรค์นะคะทุ่งวัวแล่น together นะคะที่ร้าน MG Pizza ค่ะท่านนายกก็มอบหมายท่านผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะให้เข้าร่วมค่ะในส่วนของการต้อนรับคณะศึกษาดูงานตั้งแต่8:30มาเลยจนถึงเที่ยงนะคะวันนี้เราก็ได้เกียรติรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเชิงกระค่ะจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเป็นน้องๆลูกๆนะคะจำนวน40คนด้วยกันก็จะมีคณะทีมงานจากกองการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็รับหน้าที่ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจงานที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้ติดค้างเมื่อวานค่ะเพราะจริงๆเมื่อวานเราต้องพูดคุยสัมภาษณ์ในส่วนของชุดเครื่องจักรต่างๆจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะงั้นเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะประสานนะคะไปยังท่านสมพรตะเภาน้อยค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะว่าภารกิจชุดเครื่องจักรต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีภารกิจงานที่ไหนที่แล้วเสร็จ100%บ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อแน่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งค่ะก็ติดตามภารกิจงานเราอยู่นะคะทั้งจะฟังทางวิทยุก็คือที่สวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าอสมทหลังสวน FM 104.75 นะคะบางท่านก็เปิด Facebook ก็ดูได้ที่สวท.ชุมพรนะคะก็จะไลฟ์สดให้ได้ดูเรียกได้ว่าชมทั้งภาพและทั้งเสียงนะคะบางท่านก็จะจดอยู่ว่าถึงคิวยังถึงคิวยังถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะกับท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราสวัสดีค่ะนายช่างสมพรคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: แหมในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงกันแล้วนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผมได้ครับ
2: เป็นไงบ้างคะสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับผม
2: งั้น
3: ไม่ท่วมครับ
2: น้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะ
3: น้ำไม่ท่วมครับผม
2: อ๋อปีนี้น้ำยังไม่ล้างบ้านคุณเหรอคะ
3: ยังครับยังเลยครับ
2: ยังก็ขอให้ไม่ต้องล้างแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นล้างมา2ปีติดแล้วนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะงั้นเราพูดคุยกันก่อนดีกว่าว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีภารกิจงานที่ไหนแล้วเสร็จ 100% บ้างไหมคะ
3: ก็มีแล้วเสร็จอยู่1โครงการนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่4โครงการครับผม
2: 4โครงการค่ะที่แล้วเสร็จแล้วที่ไหนคะ
3: ก็เป็นที่สนามฟุตบอลที่เทศบาลตำบลวังไผ่นะครับเป็นเรียบร้อยแล้วครับ 100% ครับผม
2: เสร็จแล้วอันนี้พร้อมเปิดใช้เลยไหมคะ

0: เนี่ย
1: ยังครับต้องมีการปลูกหญ้าครับม
0: ี
1: ปลูกหญ้าไปครับตอนนี้แต่ว่าพื้นที่สนามผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: เราปรับที่ให้เขาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลวังไผ่ละที่เขาจะปลูกหญ้าปลูกอะไรกันไปค่ะงานภารกิจงานของเราค่ะมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะเริ่มต้นโครงการแรกเลยค่ะ
1: โครงการที่1นะครับเป็นการซ่อมแซมถนนและตัดพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลขุนกระทิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มจากที่9ดำเนินการก็จะมีรถกดไฮโดรลิกนะครับ
0: ค่ะ
1: 1คันนะครับรถเกรดเดอร์1คันรถบดสนับสนุน1คันและบนรถบรรทุกเทท้าย6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็มันจะมีอุปสรรคนิดนึงครับเพราะว่ามีฝนตกนะครับปฏิบัติงานไม่ได้เลยครับก็ยัง 60% อยู่นะครับยัง 60% อยู่
0: 60อยู่ค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: งั้นต่อโครงการที่2เลยค่ะ
1: โครงการที่2เป็นการปรับพื้นที่และซ่อมถนนนะครับในเขตตำบลตุ้งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดสนับสนุน1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: และก็รถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 90% แล้วครับ
0: 90แล้ว
1: น่าจะเป็นวันว่าน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับผมเสร็จเรียบร้อย
0: ครับผมค่ะได้ค่ะ
1: ต่อไปเป็นจุดที
0: ่3ค่ะ
1: ครับผมเป็นการซ่อมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่20ตำบลรับร่อนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถกดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันครับ
0: ค่ะ
1: นะครับต่อไปจุดสุดท้ายนะครับจุดที่4นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับเก็บน้ำคลองทางทลายนะครับหมู่ที่3ตำบลเขาเทราชอำเภอประติวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถขุดบูมตั้งนะครับ1คันนะครับและรถขุดไฮดรอลิกบูมยาว1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 30% ครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ในส่วนของที่รับรอบในส่วนของที่รับรอบที่เขามีน้ำซ่อน้ำอะไรนั่นเป็นไงบ้างคะท่านในช่างคะ
1: ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเดินทางสำรวจอยู่นะครับ
0: ใช่เพราะว่าเห็นวันนั้นท่านนายกสั่งม้าเร็วเลยใช่ไหมคะสั่งม้าเร็วให้ขึ้นไปดูด่วนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่รับรอบไหมครับพื้นที่รับรอบไหม
0: ใช่ค่ะที่รับรอบ
1: แม่นี่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
0: อ๋อตอนนี้สำรวจเพราะเห็นวันนั้นสัมภาษณ์ท่านสจน้ำพันธนีท่านก็บอกว่าม
1: ี
0: คอสะพานแบบว่าโดนกัดเซาะด้วย
1: ยังหลายจุดเลยครับยังหลายจุดครับนี่เครื่องจักรเข้าดำเนินการไป1ชุดนะครับตรงนี้ครับจุดนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะงั้นก
1: ็
0: ขอบพระคุณมากๆเลยและให้กำลังใจนะคะแล้วระวังนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่8ตุลาเนี่ยชุมพรเราจะรับบทหนักเหมือนกันนะคะท่านในเรื่องของบอล
1: ครับผมครับผม
0: ถ้ายังไงรบกวนช่วยโทรคุยกับน้องน้ำนิดนึงนะคะว่าให้ลงถูกที่ถูกทางด้วยนะคะ
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอ้โหดีใจค่ะวันนี้เราได้สื่อสารพูดคุยกันนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านในช่างฝ่ายเทคนิคของสวทชุมพรของเรานะคะที่ทำให้การสื่อสารเนี่ยเรียกได้ว่าชัดเจนจริงๆนะคะก็เป็นการติดตามภารกิจงานค่ะอย่างที่นำเรียนกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกด้วยอย่างที่บอกว่าท่านนายกสั่งเลยนะคะว่ามาเร็วต้องรีบทำงานให้ทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคประชาชนนะคะเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านสจ.พันธนีมิ่งขวัญนะคะหรือว่าสจ.น้ำในเขตพื้นที่ของรับรอเนี่ยใครจะไปคิดให้อยู่บนเขาสูงสักขนาดนั้นแต่ว่าปริมาณน้ำฝนมันตกแบบเขาเรียกอะไรนะเรนบอมใช่ไหมตกอยู่กับที่ตกอยู่นานๆแล้วดินมันรับน้ำมานานแล้วเพราะฉะนั้นพอตกซ้ำๆนานๆปุ๊บสไลด์ทันทีเลยนะคะเพราะนั้นก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะอยากนำเรียนฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องบนรับรอนะคะท่านดูดีๆนะคะว่าแนวบ้านที่ท่านอยู่อาศัยหรือปลูกอยู่เนี่ยมันไปเสี่ยงไหมกับการที่น้ำมันจะแบบไหลแล้วก็แบบซ้อล่องมาจนถึงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็มีบางบ้านอีกที่ว่าไปปลูกแล้วก็อยู่ริมตลิ่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ริมตลิ่งก็น่าห่วงนะคะเพราะเราเคยเห็นภาพข่าวแล้วเนาะจากทางภาคกลางอะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านก็ดีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยที่เราดูแล้วเรากลัวเลยนะคะเพราะว่าน้ำเขามานี่เขาไม่มีการแบบเตือนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอยู่ๆเขามาตุ้มเดียวซ้อภายใน5นาที10นาทีแล้วเขาก็นิ่งเฉยอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยความเป็นห่วงนะคะด้วยความปรารถนาดีและความเป็น

ห่วงจากพวกเราทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งนำโดยท่านนายกโต้งนุพันธ์อุสิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรพี่น้องประชาชนท่านเป็นหูเป็นตาได้ดีที่สุดเลยนะคะ เมื่อเห็นอะไรผิดสังเกตปุ๊บแจ้งทันทีเลยค่ะแจ้งได้ทันทีเชื่อว่าทุกคนมีเบอร์ท่านนายกโต้งนะคะหรือไม่ก็เบอร์สจในเขตพื้นที่ท่านก่อนก็ทำงานตามลำดับขั้นก็ได้นะคะแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าสจในพื้นที่แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ของท่านเป็นอบต.เทศบาลเนี่ยท่านก็แจ้งได้ตามลำดับชั้นมาเลยก็ได้นะคะเพื่อจะได้ไม่แบบว่าทำงานกันเป็นสเต็ปเพราะยังไงเนี่ยอย่างน้อยพวกเราเนี่ยท้องถิ่นชาวท้องถิ่นหัวใจดวงเดียวกันอยู่แล้วนะคะทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะที่ไหนนะคะเพราะนั้นก็อยากจะฝากนำเรียนด้วยแล้วกันนะคะมีอะไรยังไงเนี่ยแจ้งกันมาก่อนบอกกันมาก่อนนะคะเราจะได้ป้องกันดีกว่าไปตามแก้ไขถ้าตามแก้ไขเหนื่อยเพราะว่าการตามแก้ไขเนี่ยหมายถึงว่ามันอาจจะต้องมีการสูญเสียนะคะเราก็ไม่รู้แหละมันจะเป็นสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าสูญเสียชีวิตซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยการสูญเสียมันก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นนำเรียนฝากไว้ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราค่ะชาวอบจ.ชุมพรนะคะพักสักครู่แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะดิฉันมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวดีๆอยากอวดอยากอวดอยากอวยนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ

ช่วงอยากอวดอยากอวยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอให้พี่ประวิทย์ของเราประสานไปก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยุ้ยก็ได้นำเรียนกับผู้ฟังไปนะคะว่าท่านนายกนครอุตสิทธิ์นะคะได้เดินทางขึ้นกรุงเทพแล้วก็ไปร่วมการประชุม

0: ้วยเครือข่ายสู่ก้าวย่างที่มั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิน่าจะประมาณวันที่ 7-8 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งอันนี้เป็นภารกิจของกองสาธารณสุขนั่นเองนะคะเขาก็เรียกได้ว่าขึ้นไปมีการประชุมมีการเสวนาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีการรับรางวัลด้วยนะคะนายกของดิฉันได้รับรางวัลด้วยหล่อเลยนะคะใครอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวเปิดเข้าไปในเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะซึ่งเป็นแม่งานในการผลักดันนะคะรับนโยบายของท่านนายกนครดุสิตมานะคะวันนี้เราจะขออนุญาตพูดคุยกับท่านรองดวงใจเสมแก้วค่ะท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอยู่ในสายแล้วสวยมาเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: สวัสดีค่ะยุ้ย
0: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อกี้ยุ้ยเกริ่นไปค่ะถึงในเรื่องของงานที่ท่านนายกแล้วก็ท่านรองเองเนี่ยได้ไปเข้าร่วมก็คือการสร้างต้นแบบด้วยเครือข่ายสู่ก้าวย่างที่มั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้ท่านรองเกริ่นหรือว่าเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะ
1: ค่ะได้ค่ะคือตอนแรกนะคะทางวิทยาลัยสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เขาได้ทำโครงการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการบริการปฐมภูมินะคะโดยมี10จังหวัดที่เขาเรียนเชิญนะคะซ
0: ึ่
1: งก็มีชุมพรด้วยนะคะที่เรียนเชิญให้ร่วมโครงการขยายผลงานวิจัย
0: ค
1: ่ะทีนี้อบจ.เนี่ยก็ร่วมโครงการวิจัยโดยมีรองดวงใจแล้วก็ท่านรองเดือนเพ็ญนะ
0: คะ
1: ร่วมเป็นนักวิจัยพื้นที
0: ่
1: นะคะเพราะทางธรรมศาสตร์นะคะท่านเรียนเชิญมาด้วยให้เราเป็นร่วมเป็นนักวิจัยพื้นที
0: ่
1: นะคะซึ่งตั้งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ประมาณเดือนมกรานะ
0: คะ
1: ถ้าจำไม่ผิดมกรานะก็ทำกันเรื่อยมาค่ะก็คือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเราพอสตที่ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่กับอบจเนี่ยจะต้องพัฒนาต่อไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยการมีการประชุมร่วมกันถึง 2-3 ครั้งนะคะเรื่อยมาเรื่อยๆแล้วก็นำผลวิจัยเนี่ยโดยใช้ Big Building Box นะคะขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมาใช้จับในการที่จะวิจัยว่าอันนี้ก็ในพี่ขอเล่าในส่วนของอบจชุมพรนะคะว่าพอมาจับวิจัยแล้วเนี่ยในติ๊กวิดีโอบ็อกซ์เนี่ยแล้วก็รู้ว่าเราควรพัฒนาในด้านไหน
0: ค่ะ
1: หรือเราพร่องทางไหนแล้วเราจะเติมยังไง
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าต้องขอสรุปว่ารางวัลที่เราไปรับเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยคือเรียนเชิญทั่วทั้งประเทศเลยนะคะให้ส่งโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับปฐมภูมิเนี่ยเข
0: ้
1: ามาร่วมจริงรางวัลนะคะซึ่งอบจเนี่ยต้องบอกว่าอบจทั่วประเทศเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทแรกก็คืออบจที่ได้รับถ่ายโอนจากพสตมากกว่า 50%
0: ค่ะ
1: ก็คือเราพสตบางที่เขารับ 100% เลยก็มี
0: ค่ะ
1: นะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทอบจที่ได้รับถ่ายโอนพสตน้อยกว่า 50%นะคะแล
0: ้
1: วก็ซึ่งอบจชุมพรเนี่ยอยู่ในประเภทของอบจที่ได้รับถ่ายโอนรพสตน้อยกว่า 50%
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยเราก็เลยว่าเราทำโครงการเชียงไกลใกล้คุณใช่ไหมคะอยู่ที่เรามีการเปิดโครงการอะไรกันนะคะ
0: ค่ะ
1: โครงการที่เราซื้อครุฑพันธุ์ให้ผู้สูงอายุ
0: ยืมคืนอุปกรณ์อะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะโครงการอันนั้นแหละค่ะเราก็เลยเสนอโครงการอันเนี้ยเข้าร่วมประกวดด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะพอร่วมประกวดด้วยก็มีการมาตรวจสอบนะคะไม่ใช่ว่าท่านพิจารณาเลยก
0: ็
1: แข่งกันทั่วประเทศนั่นแหละค่ะจนมาถึง33จังหวัดนะคะ33จังหวัดก็ยังจริงกันอยู่นะคะก็เลยมีการคณะกรรมการท่านก็ลงมาตรวจโครงการเลยก
0: ็
1: ลงมาดูทั้งที่ท่าเทียบเรือค่
0: ะ
1: แล้วก็มาประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายนะรวมถึงชาวบ้านด้วยที่ได้รับด้วยนะ
0: ท่
1: านไปสอบถามนะคะไม่ใช่ว่าโครงการแบบว่าท่านจะพิจารณาแบบแค่ตัวหนังสือ
0: ใช่ใช่เพราะต้องลงตรวจจริงประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นผลตอบรับที่ดีมากประชาชนดีใจมากที่อบจ.ให้การสนับ

0: เตียงนะ
1: คะ
0: เครื่องช่วยความพิการอะไรเนี่ยมันไปเพราะว่าเราอะใช้ภาคีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอบต.เทศบาล
1: ค่ะ
0: รวมถึงรปสต.ทั้งของอบจ.เองแล้วก็ของสาธารณสุขเองด้วยช่วยกันกระจายสัมพันธ์นะ
1: คะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ของยุ้ยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็ช่วยประชาสัมพันธ์น่าดูเลย
1: ค่ะ
0: จนตอนนี้โครงการต้องบอกว่าโครงการของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผู้รับผ่านคนยืมจะหมดแล้วนะ
1: จะหมดแล้วคะเยอะมากนะคะท่านรอง
0: ก็เกือบพันชิ้นนะคะแต่ท่านนายกก็มีนโยบายที่จะซื้ออีกนะซื้อเพื่อเติมค่ะ
1: สุดยอด
0: ค่ะให้แล้วเราก็เลยจัดการเนี้ยเป็นที่มาของการที่เราได้รางวัลที่สอง
1: ค่ะ
0: ได้รางวัลที่สองของนี่แหละค่ะของรางวัลธรรมศาสตร
1: ์
0: เพื่อประถมภูมิท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะต่อยอดนะปี70เนี่ยเราก็จะส่งโครงการเนี้ยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่ท่านมาประเมินท่านยังบอกว่ายังคิดอยู่เลยว่าเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งเริ่ม4เดือนเองยุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เรา
1: ไวมาก
0: เพราะฉะนั้นน่ะการบริหารจัดการเราอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่า
1: เกณฑ์ในการที่เขาประเมินมันยังไงบ้างคะท่านรองคะเขาดูอะไรบ้างคะ
0: เขาก็ประเมินเรื่องของการได้รับประโยชน์เนี่ยผลลัพธ์คือมันเหมือนว่าไม่ใช่ซื้อของมาแล้ววางเอาไว้แล้วไม
1: ่
0: ได้เขาเรียกว่ามีการได้ใช้ประชาชน
1: ใช้จริง
0: ค่ะค่ะใช้จริงๆประชาชนในจังหวัดเนี่ยได้ใช้แล้วก็มีคนมาพูดด้วยแบบว่าเราเชิญท่านทางอบต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาให้สัมภาษณ์กับทางคณะกรรมการด้วยไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์ทางอบจ.อย่างเดียว
1: ค่ะอย่างนี้แล้วก็อย่างที่ท่านรองพูดมาว่าเรามีภาคีเครือข่ายด้วยก็คือทั้งรปสต.ที่โอนมาอยู่กับเราแล้วก็รปสต.ที่ยังไม่ได้โอนเราก็ร่วมด้วยใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะเราต้องขอบคุณทางสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเราในทุกเรื่องเลยในเรื่องวิจัยก็ด้วยนะคะท่านนายแพทย์สาธารณสุขชุมพรแล้วก็ท่านรองในเดือนเพลินเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของวิจัยวิจัยให้มันสำเร็จนะคะแล้วทำให้พี่ได้รางวัลด้วยนะคะยุ้ย
1: ใช่รางวัลอะไรคะยุ้ยเห็นอยู
0: ่พี่ได้รางวัลจังหวัดที่พัฒนาคุณภาพจะได้ประถมภูมิอ่ะได้ตัวชี้วัดขึ้นทั้งหมดข
1: ึ้
0: นก็คือในช่วงที่ทำวิจัยอะค่ะแล้วเราก็มาพัฒนางานแล้วทำให้รปสต.เราเนี่ยสามารถเขาเช็คจากแดชบอร์ดอะค่
1: ะ
0: ตัวชี้วัดเราขึ้นหมดเลยก็เท่ากับว่าแสดงว่านักวิจัยในพื้นที่ได้ทำงานนะคะงานจริงจังก็เลยพี่ก็ได้รับรางวัลด้วยแต่ว่าเป็นเงินแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่ จะโอนมาให
1: ้โอ้โหค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรองดวงใจด้วยนะคะอันนี้แสดงว่าอบจ.ชุมพรของเราได้2รางวัลเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ส่วนขององค์กร1รางวัลแล้วก็รางวัลในส่วนของบุคคลอีก1รางวัล
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้น่ายินดีมากเลยค่ะมีหน้าแล้วคะท่านนายกบอกว่ายิ้มแก้มจะแตกอยู่แล้วค่ะดูนี่ภาพ
0: ท่านนายกมากกว่ายุ้ย
1: ค่ะ
0: ท่านเด่นมากเลยอ่ะ
1: ก็ท่านใส่เสื้อสีไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยอะค่ะเด่นหล่ออยู่คนเดียวบนเวทีอะค่ะ
0: แล้วท่านแบบว่าคือแบบว่าท่านสง่างามเพราะว่าท่านสูงสูงนะท
1: ่
0: านสูงเลยเป็นจุด
1: เด่นนี่ค่ะภาพท่านนายกลอยเด่นขึ้นมาเลยค่ะใส่เสื้อผ้าไทยนะคะแล้วฉากหลังเป็นสีแดงเสื้อท่านเป็นผ้าไทยสีฟ้าแบบเด่นมากแล้วก็ถือรางวัลอยู่ในมือด้วยนะคะข้างๆก็เป็นโดมธรรมศาสตร์โอ้โหมันภูมิใจจริงๆถ้าเรา
0: ค่ะ
1: ในปี70นี้ท่านนายกคาดว่าจะเพิ่มอีกสักยังไงไหมคะหรือต้องสำรวจก่อน
0: ก็คือปี70เนี่ยค่ะเรามองแล้วว่าเราอยากจะทำไปถึงผู้ดูแลผู้แบบหมายถึงผู้ป่วยติดเตียงม
1: ัน
0: ให้ชัดเจนเพราะจริงแล้วมันก็ไปตอบโจทย์กับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องปฐมภูม
1: ิ
0: ปฐมภูมิก็คือการลงไปถึงพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไปถึงผู้ป่วยจิตเตียงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอะไรเลยเพราะนั้นท่านนายกก็เลยจะไม่ได้ซื้อทุกรายการเหมือนเดิมแต่ว่าซื้อแค่เป็นเตียงแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็ที่นอนลม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่จะเน้นหนักตรงนี้นะคะ
1: ยูว่าค
0: ่
1: ะในแง่ของข้อมูลนะคะท่านรองคะยุ้ยมองว่าในเมื่อเรามีภาคีเครือข่ายอยู่แล้วด้วยเนี่ยระบบของรปสต.

0: เองก็ดีหรือว่าอสมเองก็ดีเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้ที่สแกนทุกตารางนิ้วให้เราได้ว่าบ้านหลังไหนหรือครอบครัวไหนที่มีความเดือดร้อนแล้วยังไม่เข้าถึงกับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะตรงนี้สามารถที่จะใช้มาเป็นดาต้าเบสในการนำมาใช้ต่อยอดของเราได้ไหมคะ
1: ก็คืออย่างที่ยุ้ยพูดเลยเรื่องดาต้าเบสเราต้องมีข้อมูลใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่อบจ.กำลังทำสมาร์ทกัวเนนนะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเหมือนคล้ายๆสมาร์ทซิตี้นี่แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งปีจะสูตรเนี่ยเราจะเริ่มในการใช้ GIS ในเรื่องของระบบสาธารณสุข
0: ค่ะ
1: นะในการไปแต่ละหมู่บ้านเลยนะว่ามีผู้สูงอายุอยู่ในหมู่บ้านไหนอะไรยังไง
0: ใช่
1: โดยจะอาจจะต้องมีวอลลุ่มอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ที่แสดงให้เห็นแล้วมันจะได้ไปเชื่อมโยงกับโครงการเชียงไก่ใกล้คุณให้มันโอเคที่สุดอ่ะ
0: ค่ะเพราะแม้แต่ระบบของอะไรนะจปทไหมคะของพัฒนาชุมชนที่เขาจะต้องมีการจิ้มไอ้เครื่องมืออะไรของเขาทุกปีอ่ะมันจะรู้เลยว่ามีผู้สูงอายุอยู่เท่าไหร่หรือว่าเราตรวจเช็คจากบัญชีรายชื่อของผู้สูงอายุน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันเรียกว่า 100% แล้วนะคะ
1: มันจะอย่างนี้ด้วยยุ้ยก
0: ็
1: เหมือนว่าในปี70เนี่ยคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในบริบทของอบจ.เนี่ยน
0: ะ
1: ก
0: ็
1: จะเปลี่ยนไปโดยจะมีท่านสถิติจังหวัดนะ
0: คะ
1: จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการวางรูปแบบเพราะว่าเราจะไปเน้นเรื่องระบบงานสาธารณสุขเรื่องข้อมูลเป็นหลักนะเป็นหลักในเฟสแรกซึ่งเหมือนที่พี่บอกแล้วแหละมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้สูงอายุแดต้าเบสอ่
0: ะ
1: เราต้องการให้รู้เลยว่าเอ้ยตรงไหนอ่ะที่ยังมีผู้สูงอายุที่ยังขาด
0: ใช่
1: นะยังมีความต่างโดยอาจจะใช้ตัวสมาร์ทนี่แหละค่ะมาช่วย
0: ใช่ยูก็มองว่าดีมากเลยค่ะท่านรองคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราดูตามทะเบียนบ้านหรือตามอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีการตกหล่นหรือว่าประชากรแฝงที่เขามาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินหรือในบ้านเราแบบเนี้ยแต่เขาได้รับความลำบากเขาอาจจะมาอาศัยที่ของใครแล้วทำปลูกเพิงปลูกอะไรอยู่แต่เขาเป็นผู้ที่ไม่เข้าถึงจริงๆเพราะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่าห่วงนะคะท่านรอง
1: ค่ะจริงๆจริงๆจากการวิจัยเนี่ยร่วมวิจัยกับสวรสของธรรมศาสตร์เนี่ยดีมากเลยอยู่นี
0: ้
1: มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มองว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะเขามองถึงประชาชนแฝงด้วยเพราะการที่ถ้ามีโรคภัยหรืออะไรอะค่ะถ้าเราไม่ดูแลเขาเขาอาจจะมาแพร่ให้คนประชากรในจังหวัดได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลทุกคนละค่ะที่อยู่ในจังหวัดนะ
0: ค่ะทีเนี้ยในส่วนของอบจ.ชุมพรของเราเองเนี่ยมันจะทำงานลำบากไหมคะท่านรองถ้าในกรณีของประชากรแฝงที่มาอาศัยอยู่แต่ว่าอาศัยอยู่จริงๆมีการรับรองโดยผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยรับรองว่าเป็นผู้ที่มาอยู่อาศัยจริงแต่ว่าเราสามารถที่จะรับรองหรือดูแลได้ไหมคะ
1: ว่าเหมือนต้องขออนุญาตมันก็มีนะเคสของที่มาขอยืมไก่อุปกรณ์เนี่ย คุณยายเนี่ยเป็นทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่จังหวัดโคราชเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าท่านมาอยู่กับลูกหลานน่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆท่านไม่ได้อยู่ที่นี่โดยสัมท่านถือว่าเป็นประชากรของโคราชเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทั้งนี้นั้นเราไม่ได้ทิ้งท่านหรอกค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ใช้หลักฐานของลูกเขาอะค่ะที่มาเป็นลูกสะใภ
0: ้
1: คือเขามาได้คนที่ชุมพร
0: นะ
1: คะเราก็ใช้หลักฐานของลูกมากกว่าในการมาใช้ในเรื่องนี
0: ้ซึ่ง
1: แต่ว
0: ่
1: าทั้งเรื่องนั้นนะพี่ว่ามันก็ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่ายคือข่ายของรัฐและมาช่วย
0: ใช่
1: เราทำเองไม่ได้
0: ถูกต้องภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในการช่วย เรียกได้ว่าสแกนข้อมูลในพื้นที่แล้วทำงานร่วมกันกับเรานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าเรามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็อยากจะบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยยังมีอะไรดีๆอีกนะในปี2570
0: ค่ะ
1: ก็คือมันเป็นเรื่องของการต่อยอดมากกว่า
0: ค่ะ
1: ต่อยอดมาจากปี69นะเหมือนอย่างที่พี่พูดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าเราก็จะมีเรื่องของระบบสารสนเทศที่มันให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะ
0: ก
1: ็แล้วเรื่องสาธารณสุขเนี่ยท่านนายกก็ตอนนี้ท่านนายกเน้นเรื่องสาธารณสุขกับการศึกษา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่คิดว่าในปี2570เนี่ย

0: จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องเนี่ยที่อาจจะเป็นตัวโชว์ของอบจ.ด้วยนะคะจะชัดหน่อยนะ
1: ก็คือ
0: ค่ะติดตามกันด้วยค่ะ
1: ค่ะทั้งเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องทางด้านการศึกษาด้วยใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะงั้นช่วงนี้ขอบพระคุณท่านรองดวงใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยทั้ง2รางวัลรางวัลส่วนบุคคลแล้วก็รางวัลภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะก็ต้องขอบคุณน้องกองสาธารณสุขเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยินดีนะคะอันนี้แบบฟังแล้วก็รู้สึกแบบยินดีมากๆเลยนะคะในภาพเราก็จะเห็นทีมงานน้องๆจากกองสาธารณสุขหลายๆท่านเลยนะคะที่ทำงานในส่วนของศูนย์กายยืมคืนอุปกรณ์นะคะมีน้องแอ้น้องฟ้านะคะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆพี่วิจำชื่อได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเห็นภาพน้องๆที่อยู่ในเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเชื่อว่าการที่น้องๆได้อยู่ทำงานประชุมกันแบบ 3-4 ทุ่มดึกดื่นนะคะน้องๆคงจะหายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยเลยแล้วก็ท่านนายกเองเนี่ยก็คงจะแบบชื่นใจอ่ะคือท่านนายกเองก็ลุ้นไปกับในเรื่องของกองสาธารณสุขมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่การรับถ่ายโอนรพสต.ด้วยวันนี้ก็ถือได้ว่าการทำงานเนี่ยได้เห็นผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการการันตีรางวัลอย่างที่ท่านรองดวงใจบอกว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งจะจับงานนี้มาประมาณ4เดือนเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของการเปิดศูนย์การยืมคืนอุปกรณ์แล้วก็ในช่วง4เดือนแต่สามารถที่จะคว้ารางวัลที่2มาได้เลยนะคะธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะปลื้มค่ะปลื้มพูดต่อไม่ถูกเลยอ่ะนะงั้นพักสักครู่นะคะช่วงหน้าชวนไปเที่ยวค่ะทุกวันศุกร์บอกแล้ววันศุกร์เราต้องมีที่เที่ยวกันนะคะแต่ว่าจะไปไหนยังไงงั้นช่วงหน้าเจอกันนะคะ

0: ำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.จนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: สิบนาฬิกา49นาทีค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกับอบจพบประชาชนนะคะและยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะช่วงท้ายนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านได้หวนย้อนรำลึกนะคะถึงภาพอดีตของชุมพรกันสักนิดนึงนะคะอันนี้ต้องไปคุยกับคนท่ายางจริงๆแล้วอะตำบลท่ายางนี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตำบลท่ายางตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าตะเภาตรงนั้นนะคะทางเข้าปากน้ำเดิมเมื่อก่อนไม่มีถนนนะคะเมื่อก่อนมันจะจบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เวลาจะไปปากน้ำเนี่ยก็ต้องเข้าเลี้ยวเข้าปากน้ำเดิมแล้วก็ข้ามเรือไปฝั่งปากน้ำฝั่งนู้นเพราะไม่มีถนนแต่ในภายหลังเนี่ยมีการทำสะพานเชื่อมแล้วก็ข้ามไปตรงบางคอยตรงนั้นนะคะแล้วก็ถึงจะไปปากน้ำใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นล่ะค่ะเมื่อสมัยอดีตตรงนั้นจะเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรนะศูนย์ท่าหรอศูนย์ท่าเรือแบบในสมัยโบราณนะคะที่มีการค้าการขายจากต่างประเทศมีการค้าผ้าไหมการค้าลูกปัดมีอะไรแล้วเมืองชุมพรของเราเป็นเมืองสุวรรณภูมิใช่ไหมคะมีลูกปัดมีอะไรที่เขาสามแก้วโอ้โหอันนี้ต้องฟังพี่ๆที่ท่าอย่างเล่านะแบบสนุกมากเลยเขาจะแบบเล่าก็ได้เราฟังแบบว่าถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นศูนย์การท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2570ค่ะท่านนายกของเราก็เลย อยากจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอำเภอเมืองชุมพรนะคะท่านบอกว่าอยากย้อนรำลึกเพราะว่าคนเรามันต้องมีรากเหง้าไงมีรากเหง้าที่มาที่ไปไม่อยากให้ลืมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะลองรื้อฟื้นหรือว่าทำในเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำเป็นตลาดน้ำลองดูดีไหมลองดูดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางทีมประชาสัมพันธ์ของกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านผอ.นุ้ยก็เลยบอกว่าให้น้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยลองทำแบบสำรวจเพื่อที่จะลองดูซิว่าพี่น้องประชาชนในชุมพรของเราหรือโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยมีใครบ้างที่ยังมีเรือที่ใช้ในการสัญจรปัจจุบันบางบ้านมีนะคะที่ท่ายางเนี่ยบางบ้านมีแต่ว่าจะเป็นเรือลำเล็กๆแล้วก็เขาจะพายไปแบบว่าให้อาหารปลาในกระชังหรือว่าไปคลาดหอยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะคะแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจแล้วนะคะยุ้ยเคยเห็นสมัยยุ้ยทำงานท่ายางยุ้ยเคยเห็นนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านที่เข้าไปในเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะขอความร่วมมือท่านลองตอบแบบสำรวจนิดนึงว่าท่านสนใจไหมที่จะให้อบจ.จัดเป็นลักษณะของตลาดน้ำนะคะซึ่งสถานที่ที่จะใช้จัดเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะเฟส2เห็นบอกว่าจะเป็นตรงสะพานชุมกวางตรงนั้นนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของการก่อสร้างที่สวยงามอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือ1ท่านต้องมีเรือเป็นของตัวเอง2ท่านต้องมีฝีไม้ลายมือพอสมควรในการพายเรือบังคับเรือ3สิ่งที่ท่านจะขายเนี่ยท่านจะต้องสามารถหยิบจับอะไรได้สะดวกในการขายนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปในเพจอบจ.นะคะแล้วก็สแกนตอบแบบสอบถามให้เรานิดนึงเราอยากเช็คดูว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่ายางบางมาแถววัดคูขุดนะคะหรือตรงตลาดเทศบาลเมืองบางลึกนาชะอังหรือจะพาย32ฝีพายมาแล้วมาขายก็ได้นะคะถ้าท่านสามารถจะบังคับเรือได้ลองดูนะคะลองดูก็ตอบแบบสอบถามให้เรานิดนึงเพื่อที่เราจะได้ประเมินกันต่อว่าควรจะจัดโครงการหรือไม่นะคะอย่างไรอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เขาฝากมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็คือของปากน้ำชุมพร Go Inter ทัวร์ซาเล้งชาว

บ้านนะคะก็มีเรียกได้ว่านำเที่ยวโดยการนั่งรถซาเล้งแล้วก็ชม10จุดเช็คอินห้ามพลาดนะคะเขาคิด300บาทต่อคันคันหนึ่งก็จะประมาณ 2-3 ท่านนะคะอันนี้หนึ่งข่าวนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นรถซาเล้งท่องเที่ยวปากน้ำชุมพรอันนี้เรื่องเดียวกันนะคะ10จุดเช็คอินพาไปชมสตรีทอาร์ตนะคะ10จุดเช็คอินแล้วก็พาไปเที่ยวแวะร้านอาหารพื้นถิ่นในปากน้ำชุมพรค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมแสงแรกนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแสงแรก2027เขามัดซีปากน้ำชุมพรค่ะรับแสงแรกแห่งปีทำบุญอิ่มอร่อยวิ่งเดินเก็บความประทับใจของเช้าวันที่1มกราคม2027นะคะที่เขามัดซีปากน้ำชุมพรค่ะมี5ไฮไลท์ด้วยกันนะคะเขาบอกว่าไฮไลท์แรกน่าจะเป็นการชมแสงแรกแห่งปี2027ค่ะขึ้นเขามัดซีเพื่อชมพระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ขึ้นของปีแสงแรกท่ามกลางวิวทะเลและหมู่เกาะของปากน้ำชุมพรเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแสงแรกอันสดใสเอาเริ่มเอาชัยรับสิ่งดีตั้งแต่วันแรกของปีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่2ก็คือการทำบุญตักบาตรค่ะจะมีการนิมนต์พระสงฆ์9รูปนะคะจากวัดปากน้ำชุมพรขึ้นมารับบิณฑบาตบนยอดเขามัดซีด้วยผู้เข้าร่วมงานก็สามารถที่จะเตรียมในเรื่องของการทำบุญตักบาตรเป็นอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งสำหรับใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งน้ำนมขนมอะไรได้หมดนะคะส่วนไฮไลท์ที่3ก็คืออาหารเช้าสไตล์ชาวปากน้ำชุมพรค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแบบบ้านๆที่คัดสรรของในพื้นที่ขึ้นมารับประทานกันบนยอดเขามัดซีนะคะก็จะมีพวกกาแฟปาท่องโกข้าวต้มแล้วก็เมนูพื้นบ้านอื่นๆค่ะไฮไลท์ที่4ก็คือของที่ระลึกสุดพิเศษค่ะเขาบอกว่าผู้สมัครแสงแรก2027นะคะจะมีของที่ระลึกให้ด้วยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนยังไม่ทราบเป็นอะไรนะคะค่ะแล้วก็ไฮไลท์ที่5ช่างภาพมืออาชีพนะคะเขาจะมีการเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจตลอดทั้งงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสามารถรับไฟล์ภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะกิจกรรมมีให้เลือก2ระยะค่ะก็คือ 1.5 กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรนะคะงานนี้ก็บอกว่าไม่เน้นแข่งขันแต่ว่าเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายสุขภาพดีแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทางด้วยกันนะคะค่าสมัคร299บาทได้ครบทุกอย่างที่ยุ้ยพูดมาเลยนะคะแล้วก็จะมีเสื้อกิจกรรมเลือกใส่ได้ด้วยนะคะ อันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์ 2XL เนี่ยจะ350บาทนะคะมีเสื้อคอปกแล้วก็เสื้อคอโปโล399บาททุกไซส์ราคาเท่ากันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่เป็นผู้ใหญ่เดินขึ้นเขาไม่ไหวนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเขาบอกว่ามีรถ2แถวรับส่งขึ้นลงเขามัดซีฟรีนะคะเด็กมาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้นะคะผู้สูงอายุอะไรมาได้หมดเลยรับสมัครจำนวนเพียง500ท่านเท่านั้นเองนะคะ500ท่านเท่านั้นนะคะเขาเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะสมัครผ่านQR code อันนี้น่าจะแจ้งลำบากแต่ว่าเบอร์โทรที่สามารถจะติดต่อได้ก็คือเบอร์คุณโต้งนะคะ0866991832ค่ะหรือว่าท่านแค่เซิร์ชว่าแสงแรกเขาวัดซี2027รับรองขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ลองไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะมีรายละเอียดอยู่ครบถ้วนทุกประการนะคะวันนี้ครบจบโอ้โหเรียกว่าอิ่มเอมใจเหลือเกินนะคะอวยยศอวยกันไปเรียบร้อยนะคะกับภารกิจงานแล้วก็ชวนเที่ยวด้วยในปลายสัปดาห์นี้แต่ที่สำคัญเราอย่าประมาทกับชีวิตนะคะเพราะเขาบอกว่าในช่วงตั้งแต่วันที่8ก็คือเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันจะมีฝนตกใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะขยับขยื่นถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยหมั่นตรวจเช็คนะคะรายงานอากาศให้ดีแล้วก็ดูมดที่บ้านยุ้ยจะดูมดนะถ้ามดดำมันหนีแล้วมันเริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยว่าเดี๋ยวแน่นอนนะคะก็ดูสภาพอากาศด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนฟ้าฝนอะไรตอนช่วงเนี้ยต้องระวังให้ดีนะคะบ้านไหนที่น้ำท่วมตลอดเวลาฝนตกแล้วน้ำมาเนี่ยแนะนำให้ขยับขยายปลั๊กไฟยังไงขึ้นสูงๆกันไว้ก่อนนะคะเตรียมเสริมเตรียมอะไรไว้ก่อนเลยเราไม่ได้ตื่นตระหนกนะแต่ว่าเราเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันกันไว้ก่อนนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากพวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้เวลาของอบจ.พบประชาชนนะคะ

ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์สุวรรณได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ยุ้ยนะคะและพี่ประวิตรยังอมรลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: Shopify Fresh Clear ที่ Shopify ฉันชอบ Shopify ในตัวเธอไม่ไรซ่าเข้ากับพี่ไรซ่าทีลองเลย
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
3: ขณะนี้เวลา

0: 12 นาฬิกา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: ปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายแก๊งสวมทะเบียนราษฎรภาคเหนือจับผู้ต้องหาโยงคดีพ่อทิพย์อาชญากรรมข้ามชาติยึดทรัพย์เฉียดพันล้านนายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.นักโทษประหารรอดตายฟื้นจากหมดสติแล้วทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้ปล่อยตัววันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ในเรื่องดังกล่าวได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนแล้วเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาที่เรียกให้ไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นประจำปี 67-69 ว่าเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้ว

0: 67-69ว่าเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้วแล้วเดินออกจากวนสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
1: ประเด็นที่อยู่ในขอบเขตและรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและยืนยันว่าทุกเรื่องตอบได้ทั้งหมดค่ะส่วนข้อกล่าวหาในยติเนี่ยนะคะจะถือว่ามีความรุนแรงหรือไม่นายเจเซตบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็มีความคิดเห็นของตัวเองตนก็ไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นบกพร่องพร้อมที่จะรับฟังค่ะสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะทางนายเจเซตบอกว่าก็คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างไรต้องการรับฟังข้อเสนอแนะข้อกล่าวหาที่ว่าไร้ภาวะผู้นำนายเจเซตบอกว่าฝ่ายค้านคงจะพิจารณาจากประวัติของตนที่จบการศึกษาด้านภาวะผู้นำก็เลยนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาโดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่ก็มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมุ่งเป้าเรื่องใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นทางนายเจเซตบอกว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบซึ่งในการกำหนดเป้าบุคคลที่จะอภิปรายถ้าเรื่องใดที่ประชาชนมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆก็มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้และที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อทางนายเจเซตบอกว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ดำเนินการอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนด้านของทางคุณปกรณ์
0: นายปกรณ์ นินทร์ ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่เป็น1ใน18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับว่าก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนยังคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทางนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเราว่ากันด้วยเหตุผลควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาลอยๆและเวลาชี้แจงหรือว่าอภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยก็คือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาซึ่งนี่คือความรู้สึกของตนเพราะเวลาดูการประชุมสภาของสิงคโปร์หรือว่าออสเตรเลียก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้เมื่อถามย้ำว่าฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายปกรณ์ย้ำครับว่าเขาต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรมากล่าวหาลอยๆเช่นนี้ตนไม่สามารถพูดได้ถ้าผู้กล่าวหาเอื้อพวกพ้องพูดลอยๆได้หรือไม่แล้วจะตอบกันอย่างไรเช่นการใช้อำนาจบางอย่างกล่าวให้ใครไปชี้แจงเป็นการทำลายตนและเอื้อพวกพ้องจะพูดลอยๆอย่างนี้ได้หรือไม่มันก็ไม่ถูกการที่มาดูงานด้านกฎหมายจะเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยในประกรณ์กล่าวว่าตนมาได้ที่ตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับตนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อถามย้ำว่าตกลงแล้วเป็นนั่งร้านให้ใครในประกรณ์บอกว่าถ้าหากบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกรัฐมนตรีก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งก็รู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งทางแพ่งและอาญาทางวินัยทางปกครองก็ควรต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปว่ามาและค่อยไล่ไปสอบกันอย่างกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเราก็ส่งสำนวนให้ปปช.ปปป.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการไล่ตามกันทุกเดือนว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ตนไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำงานของตนก่อนย้ำว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากพรรคภูมิใจไทยเชิญให้ไปเชิญไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขา

0: ฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดครับที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและตนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ภารกิจจบตนก็จะไปเองครับ
1: ค่ะก็เราพักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำที่จะต้องรายงานมีในบางพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักแต่ขณะที่หลายพื้นที่ก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยง6จุดก็ไปติดตามรายงานจากคุณนุจรีรักรุ่นค่ะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้โดยได้มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง6จุดด้วยกันเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด354แห่งรองรับประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนและศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4ทั้งนี้ได้มีการเปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดครับเราเริ่มที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหลังเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานโดยวิธีโอเวอร์โฟลว์ระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าน้ำนี้ครับจะมุ่งหน้าไปทิศทางก็คือไปทางตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้เมื่อคืนนี้ระดับน้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่ส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรหลังน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แม้แม่น้ำบางประกงจะมีระดับน้ำลดลงแต่ว่ามีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่อ่างทองพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เกิดเหตุพบร่างของนายชาติชายอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันพุธชาวบ้านยังเห็นผู้ตายมารับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมก็คาดว่าระหว่างรอนะฮะอาการป่วยกำเริบผู้ตายอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำท่วมสูง2เมตรจนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ครับขณะที่อุทัยธานีครับน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักด้วยความรุนแรงซัดผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการริมแควตากพังเป็นแนวยาวก่อนบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์นายทนายนันทองรอดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการบริเวณแควตากแดดภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ภายหลังระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติพบผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำป่าหลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอสว่างอารมณ์จากฝนตกหนักและสะสมและก็ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลลงมาด้วยความเร็วกระแทกผนังกั้นน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณประตูกั้นน้ำจนไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้แล้วก็พังเป็นแนวยาวเลยครับกระแสน้ำป่าที่ทะลักผ่านแนวกั้นน้ำได้หลากเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็ซัดเข้าใต้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโดยบ้านของผู้สูงวัยและก็หญิงตาบอดวัย88ปีได้รับความเสียหายหนักตัวบ้านทรุดตัวเอียงแล้วก็ผนังคอนกรีตแตกร้าวพังเสียหายเจ้าของบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพราะเกรงว่าบ้านจะพังลงมาเบื้องต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ครับทางพืชผลการเกษตรถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทครับ
2: ค่ะมาดูพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่ภารกิจหลักก็คือจัดการขยะตกค้างนะคะเขตลาดกระบังเนี่ยเขามีลักษณะเป็นซอยย่อยค่ะเป็นแบบก้างปลาเมื่อน้ำลดประชาชนก็เอาขยะภายในบ้านออกมาวางกองหน้าบ้านนะคะแล้วก็กองไว้ที่ปากซอยขยะมันก็เลยเต็มซอยนะคะคนที่จะออกไปทำงานก็ออกไม่ได้นะคะรถขนาดใหญ่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทยอยใช้กำลังคนทยอยนำขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังมีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีขยะกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บ33กองต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากนะคะของกทม.เนี่ยเขาก็มีพนักงานกวาดนะคะพนักงานที่เป็นคนสวนพนักงานเก็บขยะ500ถึง600คนนะคะที่ลงมาทำหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปผ.ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าส่วนของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับทางอุเทนถวายค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็ระดมกำลังนักศึกษาศิษย์เก่า200คนมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาทำงานกันเป็นวันที่3ฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็ได้กำลังแรงจากน้องๆ นักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้ามาร่วมด้วยนอกจากการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียกลิ่นรบกวนแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่สะสมค่ะก็มีการกำชับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นและก็น้ำเน่าเสียในพื้นที่นะคะสามารถประสานขอการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เนี่ยจะช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ค่ะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณที่น้ำขังตื้นหรือบริเวณคราบขยะผนังบ้านทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุแต่มันก็เป็นเพียงการลดกลิ่นรบกวนในเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาหลักๆก็คือคุณก็ต้องกำจัดขยะออกไปให้หมดแล้วก็ระบายน้ำท่วมขังเพื่อจะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ
4: ปลดป้ายปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยวันนี้มีหน่วยงานเทศบาลท่าม่วงกองปราบเจ้าของคดีลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์เพิ่มเติมครับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ครับบริเวณด้านหน้าของศูนย์เหลือเพียงป้ายปูนถาวรแต่ไม่มีชื่อของศูนย์แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ามาดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์เนื่องจากศูนย์ถูกสั่งปิดไม่ได้ปิดกิจการเองนอกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้ามารังวัดที่ของศูนย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพื่อใช้คำนวณจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แมวได้แจ้งภาษีไว้เต็มที่4ไร่นะครับส่วนกองปราบมีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมล่าสุดมีรายงานว่าสบส.จะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกกักขังนวงเหนียวอยู่ภายในศูนย์มานานกว่า2ปีและเมื่อวานนี้ได้เข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิด2อาสาสมัครที่อุ้มแม่พัดจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครมาอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์รวมถึงเจ้แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังนวงเหนียวและแม่พัดครับตอนนี้เดินทางไปที่ศูนย์และเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนรวมไปถึงเจแปนลูกชายของเจ้แมวที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลในพื้นที่ท่าม่วงด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะก็ไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจปีนี้ชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ค่ะพอไปดูแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ราคาอาหารนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารเจอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการซื้อสินค้าเจเพิ่มสูงขึ้นดูเรื่องของผักสดก่อนค่ะราคาถ้าเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่แล้วก็มีผักบางอย่างที่ราคาลดลงนะคะอย่างหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ปรับราคาลดลงเช่นส้มเขียวหวานกล้วยไข่ส่วนผักที่ราคาทรงๆก็กระหล่ำปลีมะเขือเทศสีดาพริกสดพริกสีฟ้านะคะส่วนผักที่แพงขึ้นนะคะก็มีเรื่องของคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาพริกขี้หนูจินดาค่ะก็อันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญค่ะการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากและช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักนั้นเพิ่มสูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็ไปประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังมีผลผลิตนำเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะผักจะราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดเพราะว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงความต้องการมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่จะสามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ผักก็จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจไป 1-2 วันส่วนอื่นๆนะคะอย่างอาหารแห้งวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางรายการราคาก็ยังทรงตัวอยู่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอาหารเจก็มีหลายรายการที่เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สำหรับภาพรวมของผู้ค้าในตลาดเล่งบ้วยเอี้ยผู้ค้าก็ตรึงราคาแม้ว่าอาจจะกำไรน้อยลงหรือว่ามีบางตัวที่ขาดทุนแต่เขาก็พยายามจะขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจเจ้าของร้านรายหนึ่งนะคะก็คือร้านเล่งม่วยอาหารเจค่ะซึ่งบอกว่าปีนี้น้ำท่วมราคาผักเพิ่มเท่าตัวเลยก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ราคาขึ้นค่ะก็เลยถือว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่ะ
3: จังหวัดตรังครับยกเสาเต็งโกสัญลักษณ์เริ่มกินเจแล้วครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยมมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพิธียกเสาเต็งโกเริ่มมาตั้งแต่ 9:35 นาทีครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทพพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางนี้ครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69กำหนดจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมากว่า240ปีที่โคราชนะครับวันแรกในเขตตัวเมืองนครราชสีมาประชาชนตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเจครับก่อนจะไปทำงานพร้อมซื้อกลับบ้านไปทานช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยแม้ราคาสินค้าและก็ผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสที่ดีลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับประทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลต้องขอบคุณร้านอาหารเจที่ยังตรึงราคาเท่าเดิมไม่ผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคครับ
2: มาเรื่องของพ่อทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสน.วังทองหลางกรมการปกครองไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในแขวงพระพลาเขตวังทองหลางค่ะเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวจีนนะคะซึ่งก็สืบทราบมาว่านะคะมีนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีและภรรยานะคะแล้วก็บุตรชายอายุ13ปีอยู่3คนบุตรชายนั้นได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะเดินทางไปจีนค่ะแต่ว่าการจะนำเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นพาไปเองนะคะปรากฏว่ากรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยนะคะชื่อวุฒิชัยค่ะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทางตม.เขาตรวจพบมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบหลายหน่วยงานทราบว่าเด็กชายผู้นี้เป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์นะคะโดยให้นายวุฒิชัยไปรับรองบุตรค่ะก็เลยไปจับนายวุฒิชัยมาสอบสวนนะคะนำหมายจับไปตรวจค้นค่ะก็พบฝ่ายชายที่เป็นคนจีนที่ชื่ออี้หลงและภรรยานะคะอยู่ในหมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางนี่บ้านเขาราคาหลังละ20ถึง40ล้านเลยนะคะส่วนวุฒิชัยนี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแม่ของเด็กนะคะแล้วก็พบว่า

0: 3ปีก็เข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเองค่ะมาพบความจริงก็ตอนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกเนี่ยคือลูกของนายอี้หลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิชัยเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์ค่ะส่วนสัญชาติไทยของตัวเองอ้างว่าพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมดทรัพย์สินที่ได้มาก็มาจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนจำหน่ายวัตถุมงคลให้คนจีนค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านบาทนะคะก็ต้องดูด้วยว่านายอี้หลงกับภรรยานี่เขาทำธุรกิจร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมาจากธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่านายอี้หลงแจ้งเกิดนะคะเมื่อปี2532ค่ะทำบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ค่ะย้อนหลังปี2557ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะมีพิรุธถือว่าเป็นการได้สัญชาติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดนะคะก็เข้าไปเหมือนกับสอดคล้องกับขบวนการพ่อทิพย์และการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยซึ่งก็จะมีสตอรี่ทำนองนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับมาเลเซียเร่งผลักดันอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควันครับหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียในเช้าที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกวันนี้และทางมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมการแก้ปัญหาหมอกควันนี้ต่อไปครับ
0: ค่ะก็หมอกควันที่สิงคโปร์นะคะสภาพท้องฟ้าเช้าวันนี้ของสิงคโปร์ย่ำแย่เลยค่ะก็เป็นผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะไปดูเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีที่สูงถึง205ค่ะเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่นะคะก็คือสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1นะคะจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตค่ะซึ่งทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติบอกว่าปัญหาหมอกควันอาจจะทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าการแข่งขันในสนามหลักนั้นก็ไม่งดนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรกูวังคดีโลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
5: ไปไหน
6: ไปตาย
5: ไปมาไปไหนนะ
6: ไปปักใต้บ้านเรา
7: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
5: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
8: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
9: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
10: อร่อยอร่อย

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะในช่วงนี้ค่ะ12รายการ30นาทีโดยประมาณนะคะเรื่อยไปจนกระทั่ง13รายการเที่ยงครึ่งนั่นเองอะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของอสมทชุมพรค่ะในการดำเนินรายการปักใต้บ้านเรานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่ค่ะกับเครือข่ายวิทยุอสมทภาคใต้นะคะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะหลายๆคนก็จะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจถือศีลกินผักกันแล้ววันนี้นะคะล้างท้องนะก็คือปรับสภาพร่างกายค่ะลดละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักที่มันมีกลิ่นฉุนๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเริ่มนะคะที่จะกินเจกันแล้ววันนี้นะคะล้างท้องกันหรือบางคนก็เอาตามสะดวกนะคะแล้วแต่ค่ะนะเพื่อสุขภาพของตัวเรานะแล้วก็วันนี้ค่ะเรื่องของข่าวสารต่างๆที่จะมารายงานพูดคุยกันก็มีหลายเรื่องหลายข่าวหลายประเด็นนะคะที่จะพูดคุยกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะติดตามนะคะข่าวจากดีเจสายใต้ด้วยวันนี้ก็มีหลายๆข่าวเลยที่น่าสนใจนะคะก็รอติดตามกันค่ะข่าวในพื้นที่นะคะของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะวันนี้นะคะมีข่าวอะไรแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะในพื้นที่ของชุมพรก็เป็นเรื่องของการประชุมนะคะแล้วก็ติดตามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วนะอันนี้เป็นการประชุมของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิวชั้น2นะวันนี้9ตุลาคมศาลากลางจังหวัดชุมพรก็มีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยกล่าวว่าการบูรณาการความร่วมมือแล้วก็การสนับสนุนซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วนเนี่ยส่งผลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเน้นย้ำค่ะว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังประสบอุทกภัยรุนแรงโดยเฉพาะชุมชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังให้เร่งระบายน้ำแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดบางพื้นที่นะคะที่เราได้ทราบข่าวกันนะคุณผู้ฟังส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็ขอให้เร่งจัดการขยะแล้วก็มีสิ่งที่มากีดขวางการจราจรหรืออุดตันท่อระบายน้ำทางน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดำเนินการตามแผนแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มีการประสานขอการสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจำเป็นนะคะในส่วนของสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เตรียมการในทุกด้าน

0: นะคะแล้วก็ไม่ประมาทค่ะแม้ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมเนี่ยจะต่ำกว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้แต่ก็ยังคงมีฝนตกสลับหนักแล้วก็เบาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วง3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากนะคะดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของชุมพรเนี่ยก็มีประกาศนะคุณผู้ฟังเตือนกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปแล้วนะแต่ว่ายังต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อว่าบางท่านนะคะเผื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะเรื่องของฟ้าฝนค่ะที่จะตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะคะชุมพรค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ฝนตกหนักนะคะบางแห่งค่ะอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือก็ควรจะระมัดระวังในการเดินเรือค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ยังคงมีประกาศเตือนกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเห็นสภาพอากาศดีๆฟ้าแจ่มใสคิดว่าคงจะไม่มีอะไรนะคะแต่ขอให้ท่านเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะทุกๆพื้นที่แล้วคุณผู้ฟังไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะเพราะว่าทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็มีนะคะรายละเอียดข้อมูลที่จะพยายามส่งไปให้ถึงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นถ้าท่านเปิดวิทยุอสมทในเครือข่ายนะคะของภาคใต้นะคะท่านก็สามารถที่จะได้ติดตามข่าวสารสภาพดินฟ้าอากาศด้วยพยากรณ์อากาศด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะอ่ะพูดคุยกันช่วงแรกสำหรับข่าวในพื้นที่ของชุมพรนะวันนี้มาดำเนินรายการคนเดียวนะคะปกติก็จะเป็น2โอนะคะจะมีน้องโอนันทวัฒน์ด้วยแต่วันนี้โอนฤมลค่ะมาคนเดียวนะก็เอาเป็นว่าพูดคุยข่าวในพื้นที่ชุมพรของเราด้วยแล้วก็ข่าวนะคะจากต่างพื้นที่ด้วยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะข่าวจากดีเจสายใต้ค่ะซึ่งส่งกันเข้ามาหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพักกันก่อนครู่เดียวละกันค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะพูดคุยกันต่อนะมีข่าวจากดีเจสายใต้ของเราอีกหลายข่าวที่จะมารายงานกันค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาย
3: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อร่อยอร่อย

0: ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
1: แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะรายการปักใต้บ้านเรานะคะยังคงมีข่าวสารต่างๆมารายงานกันนะคะก็จะไปติดตามค่ะประเด็นข่าวนะคะที่ดีเจสายใต้ของเราค่ะส่งข้อมูลข่าวสารกันเข้ามานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวค่ะที่น้องกระเพรานะคะจากอสมทสุราษฎร์ธานีส่งข่าวมาค่ะในหลวงทอดพระเนตรพระราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพ่นนะคะเป็นครั้งแรกในหลวงพระราชทานช่อดอกไม้เป็นกำลังใจนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ8ตุลาคม2569เวลา 10:06 นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ค่ะเพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพ่นนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกค่ะณกองบิน7อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแล้วเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพ่นค่ะเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งนะคะซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพ่นนะคะไปยังทางวิ่งรันเวย์22นะคะเพื่อทรงทำการบินนะคะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพ่นตามแผนการฝึกนะคะในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพ่นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีนะคะแล้วก็ทรงประดับเครื่องหมายกริปเพ่นออเดอร์โกลเด้นอาร์มนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติค่ะที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่นะคะJAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครค่ะด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดนะคะทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่13พฤษภาคมปีพุทธศักราช2553กับเครื่องแบบ T41D ฝูงบิน604กองบิน6แล้วก็ทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆนะคะก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดหลากหลายมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามนะคะแต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยจะทรงทำการบินเดี่ยว แบบในวันนี้ได้เนี่ยก็ทรงทำการฝึกซ้อมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดนะคะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมได้ยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันค่ะคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนและวันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569นะคะเพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศนะคะเพื่อพัฒนาไปสู่การบินเดี่ยวโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดนะคะณกองบิน7อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่แล้วก็เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศไทยนะคะก็เป็นพระปิชาสามารถด้านการบินแล้วก็สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นจอมทัพไทยนะคะก็เป็นรายละเอียดข้อมูลนะคะข่าวจากเพจพลานนะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณดีเจน้องกระเพราด้วยนะคะส่งรายละเอียดข่าวสารนี้ค่ะมานะคะให้เราได้รายงานพูดคุยกันค่ะในรายการปักใต้บ้านเรานะคะในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เอาละค่ะกลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะมีข่าวนะคะจากดีเจแจ็คค่ะวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่รายงานกันเข้ามานะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

0: สงขลาก็เตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus นะคะรอบเมืองหาดใหญ่เลยค่ะรายละเอียดข่าวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามค่ะประเด็นข่าวนี้กันเลยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของอบจ.สงขลาเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า EV Bus รอบเมืองหาดใหญ่20ตุลาคมนี้ทดลองใช้บริการฟรีก่อนเก็บค่าโดยสาร15บาทตลอดสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ EV Bus รอบเมืองหาดใหญ่อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่20ตุลาคม2569เพื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งนี้อบจ.สงขลาเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ EV Bus โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง12พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการและทำความเข้าใจเส้นทางและตารางเดินรถก่อนเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2519เป็นต้นไปในอัตราคนละ15บาทตลอดสายสำหรับเส้นทางและเวลาในการให้บริการประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางการเดินรถและตารางเวลาได้จากข้อมูลประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อวางแผนการเดินทางและใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้อย่างเหมาะสมลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณดีเจแจ็คด้วยนะคะที่รายงานข่าวกันเข้ามาค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะข่าวอื่นๆกันต่อนะคะข่าวนี้ค่ะก็มาจากนะคะจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังเนี่ยแถลงข่าวชี้แจง9วาระสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแก้ปัญหาที่ดินท่องเที่ยวและนโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 13:30 นาทีนายทรงกลดสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำเดือนนะคะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะชี้แจงความคืบหน้านะคะการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดตรังนะคะณห้องสีตรังชั้น3ศาลากลางจังหวัดตรังค่ะก็มีประเด็นสำคัญ9ด้านนะคะการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจังหวัดตรังก็เตรียมความพร้อมในการจัดงานในระดับพื้นที่เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะยิ่งใหญ่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมปีพุทธศักราช2569แล้วก็สรุปผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีการสรุปความคืบหน้าการจัดระเบียบแล้วก็มอบสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนตามกรอบคทช.ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและที่อยู่อาศัยของราษฎรในจังหวัดตรังนะคะการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินค่ะยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวดนะคะทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ตัดวงจรอาชญากรรมนะคะในพื้นที่นะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องเข้มงวดกันมากๆนะเรื่องนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในแหล่งท่องเที่ยวก็มีการเร่งปรับปรุงการแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะอย่างเช่นเกาะมุกหาดปากเมงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมงนะคะก็มีการดำเนินเดินหน้าแผนปฏิบัติแผนพัฒนาหาดปากเมงของตำบลไม้ฟาดนะคะอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีคุณภาพมีทัศนียภาพที่สวยงามเพียบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินทับซ้อนก็เร่งคลี่คลายปัญหาการทับซ้อนระหว่างพื้นที่การทำกินของราษฎรกับพื้นที่ของส่วนราชการบริเวณหาดปากเมงแล้วก็ทุ่งอ่าวเมาะนะคะเพื่อคืนความเป็นธรรมแล้วก็กำหนดแนวเขตที่ชัดเจนนะคะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแล้วก็แนวทางการขอใช้ที่ดิน ในเขตพื้นที่เวรคืนค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุง

แล้วก็ขยายท่าอากาศยานตรังนะคะรองรับการเติบโตด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเตรียมจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญงานกาชาดจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะก็เป็นงานประเพณีนะคะงานประจำปีครั้งใหญ่ของจังหวัดตรังค่ะที่จะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็การกุศลนะคะช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะอันนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขับเคลื่อนตามมาตรการสร้างความคุ้มครองให้แก่ประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆค่ะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวนะคะจากจังหวัดตรังนะคะไปดูกันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็มีการซักซ้อมเตรียมพร้อมนะคะรับมือสถานการณ์อุทกภัยค่ะหลังอุตุเตือน 12-13 ตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยหัว

ิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้หลังสวนนะครับขอบคุณ NG ชุมพรด้วยนะครับรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้ยิ่งทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีนะครับเสือการเกษตร3แยกวังตะกออำเภอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.ละแมนะครับเสือการเกษตรปะโต๊ะด้วยขอบคุณธนาเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพมหานครจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงนะครับโทรศัพท์077544366ขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดในอำเภอหลังสวนนะครับที่ปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทรศัพท์077545341และขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.และดร.สมยศแสงสุวรรณนะครับเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.รวมไปถึงขอบคุณคุณประสงค์นุรักษ์ด้วยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของสถานีวิทยุอสมท.ชุมพรในครั้งนี้กันด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้เลยครับ

0: MCOT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อ

0: หลายครั้งการเอาผิดตามกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาเมื่อถามว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนเลยหรือไม่นะฮะคุณเท็กบอกว่ามีอยู่แล้วหากยึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะใช้คนละมาตรฐานกันเพราะต้องใช้ความรับผิดรับชอบนะฮะเช่นกระบวนการเลือกสว.ถ้ายื่นตามกระบวนการปกติผลที่ออกมาอาจจะค้านสายตาประชาชนแต่เมื่อเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นมาประกอบกันทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการหัวเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ฝ่ายค้านจะเอาเรื่องเหล่านี้มาซักฟอกรัฐบาลแต่พอถามถึงกล้าทำเนี่ยโอ้คุณเทียบอกเลยไม่มีเวลาให้กล้าทำได้อภิปรายในนามของฝ่ายค้านครับพี่ไพศาลฮะ
1: เราจะไปใช้โควต้าของใครอภิปรายหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ครับ
1: คงใช้สิทธิ์ประท้วงพาดพิงอะไรบ้างมั้งไม่งั้นก็จะงานกร่อย
0: ครับไม่งั้นงานกร่อยจะค่อยไปขอใช้เวลารัฐบาลก็กระไรอยู่ว่ารัฐบาลก็ต้องมีเวลาชี้แจงของเขาเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสของเลยจะได้อภิปรายผลงานของเราฮะให้ประชาชนได้เข้าใจฝ่ายค้าน18คนเนี่ยเขาคงจะยกไม้ยกมืออภิปรายกันมากพอสมควรฮะกล้าทำกี่ตำแหน่งนะ56หรือ58นะ58จะมีเวลาหรือเปล่าเอาเวลาของใครฮะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้คุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนถูกถามทั้งเรื่องประเด็นการอภิปรายว่าวางใจซึ่งถือว่าเป็นศึก
0: ครับ
1: อาจจะเรียกว่าศึกนอกนะ
0: ครับ
1: ศึกนอกพรรคก็คือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่นเข้าชื่อยื่นอภิปรายรัฐบาล18คนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นศึกใน
0: ครับ
1: จากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะมาบัญญัติศัพท์เรื่องบันเทิงทิปไตยบ้างแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ล่าสุดปรากฏว่าทีมงานของนางสาวรักชนกศรีนอกท
0: ี
1: มงานนะไม่ใช่ตัวคุณรักชนกนะ
0: ครับครับ
1: ทีมงานของคุณไอซ์รักชนกเนี่ยก็ออกมาโอ้โหซัดอาจารย์ปิยบุตรหนักเลยนะครับทำเป็นคลิปออกมา
0: จนอาจารย์ปิยบุตรล่าสุดออกมาบอกว่าที่ผมพูดไปผมอธิบายขยายความไปเนี่ยไม่ใช่พูดถึงคุณไอซ์รักชนกนะครับเนี่ย
1: ก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: คราวนี้เขาก็ถามคุณณัฐพงศ์เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าผู้ช่วยของสสรัชนกเนี่ยก็ไปโพสต์คลิปด่าอาจารย์ปิยบุตรซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคจะต้องชี้แจงหรือเข้าไปเคลียร์อะไรหรือไม่นะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าในกระบวนการองคาพยพทั้งหมดของพรรคประชาชน

0: มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายๆกลุ่มผู้ช่วยส.ส.ก็เป็นหนึ่งในนั้นจะยืนยันในหลักการเดิมในฐานะพรรคมวลชนตนไม่สามารถไปสั่งปิดปากใครที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ถ้าเขาคิดว่าจะแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็สามารถแสดงความเห็นได้สิ่งที่อยากสื่อสารถึงทุกคนคือการที่เราจะรักษาการเดินหน้าทำงานและกระบวนการทำงานที่เรียกว่าพรรคมวลชนการแสดงออกถึงภายนอกให้เห็นว่าเรามีความเป็นเอกภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันยืนยันว่าไม่ได้สะท้อนถึงใครคนใดคนหนึ่งฝากไปถึงทุกคน
1: ครับ
0: คือเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันแต่ว่าในฐานะที่เป็นพรรคมวลชนอีกด้านหนึ่งเนี่ยการเป็นเอกภาพก็เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ได้มองข้าม
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือมันมัวแต่วิจารณ์กันเองอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียความเป็นเอกภาพอะไรต่างๆ
1: จะไปลุยศึกข้างนอกมันก็ลำบากอยู่ครับยังออกหน้าสิไม่เอายังทะเลาะกันอยู่ข้างในเนี่ยครับ
0: แต่ว่าไม่เขาก็ถือว่าแต่ว่าจะไปสั่งปิดปากว่าอย่ายุบเพราะว่าคงไม่ได้เพราะว่าทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มันก็อยู่ที่ว่ามันมีเหตุมีผลหรือไม
1: ่ครับ
0: ต่อข้อถามว่าแล้วคำที่ผู้ช่วยส.ส.ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะเช่นใช้คำว่าอ่อมแก่ไม่รู้แปลว่าอะไรผมไม่ใช่คนรุ่นใหม่อ่อมแก่โพสต์ทำส้นเท้าอะไรจริงๆก็ผมก็แปลงให้มันดูสุภาพหน่อยนะ
1: คือภาษาพื้นเลยเหรอฮะ
0: เขาใช้ตรงๆเลย
1: โอ้
0: โพสทำส้นจุดๆๆอะไร
1: ครับ
0: ก็ผมแปลงมาเป็นว่าโพสทำส้นเท้าอะไร
1: ครับ
0: อันเนี้ยอาจจะทำให้สังคมเกิดความเกลียดชังได้ไหมคุณรัฐพงศ์ก็กล่าวย้ำว่าขอสื่อสารไปถึงทุกคนก็แล้วกันทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ควรเป็นการพูดคุยกันภายในพื้นที่ข่าวตอนนี้อยากให้โฟกัสการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลมากกว่าถามว่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับส.ส.ให้ไปพูดกับผู้ช่วยหรือไม่ คุณณัฐพงศ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ของผู้ช่วยคนดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าคุณรัชนกมีการพูดคุยกับผู้ช่วยของเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถามถึงกรณีที่ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งส.ส.และผู้ช่วยมีบุคลิกเหมือนกันคุณรัฐพงศ์บอกว่าทุกคนก็อยู่ในองค์คาพยพเดียวกันก็ต้องพูดคุยกันถามกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรนะเตรียมจะเปิดเรื่องไฮเปอร์โพลิติกส์ที่สังคมไทยตอนนี้เต็มไปด้วยการเข้าถึงการเมืองแต่ไม่มีสถาบันรองรับคุณรัฐพงศ์บอกว่าส่วนตัวมองว่าวิธีการรับสารและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยข้อวิเคราะห์ของอาจารย์ปิยบุตรอาจจะถูกถ้ามองในหลักวิชาการแต่หลักปฏิบัติก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมทุกฝ่ายไม่มีใครถูกผิด 100% คุณธนพงศ์ก็ว่าอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ในมุมพี่ไพศาลเนี่ยพวกเดียวกันพรรคเดียวกันกำเนิดมาจากจุดเดียวกันควรแสดงความคิดเห็นได้เสรีวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเหนี่ยวเต็มที่หรือเงียบไปก่อนเราพวกเดียวกัน
0: มันแล้วแต่วัฒนธรรมของกลุ่มหรือว่าของชุมชนนั้นๆเขา
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามเป็นการส่วนตัวนะ
1: uh-huh.
0: ผมเนี่ยเชื่อว่าวัฒนธรรมในการที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งพวกเดียวกันเองเนี่ย
1: ครับ
0: น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้มันมีการตรวจสอบกันหมดใช่ไหม
1: ผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้กับคุณผมก็วิจารณ์เลยอย่างนี้แหละ
0: ใช่เราก็พูดเลยเราก็มีความเห็นแล้วคือมัวแต่เกรงใจกันหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันเตะสุนัขเข้าปากสุกรอะไรเงี้ยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอะไรต่างเนี่ย
1: พวกของเรากำลังเข้าลกเข้าดงเข้าดอยไปแล้วแต่เขาพวกเดียวกับเราไม่เป็นไรหรอกเนี่ย
0: ไอ้เนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่านะคือมัวแต่ว่าไปคิดว่าไอ้พวกเดียวกันเราต้องยอมกัน
1: ครับ
0: มันทำให้บางทีก็พากันเข้าลกเข้าพงไปเลย
1: ครับ
0: แทนที่จะพูดซะว่าอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรยังไง
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: อย่างน้อยก็สกิดไว้ก่อน
0: แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ในทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: เขามักจะไม่ทำกัน
1: มันแปลกใหม
0: ่เขามักจะไปทำกันแบบเงียบๆไปคุยกันวงใน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากลัวว่าพูดกับวงนอกแล้วเดี๋ยวมันถูกว่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าผมเนี่ย ดยส่วนตัวนะผมคิดว่าวงในก็ได้วงนอกก็ได้ผมไม่ติดใจ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมต้องการผมคิดว่าการเมืองมันจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อมันต้องไม่หัวกันอ่ะ
1: กล้าแสดงความเห็นกล้าที่จะขัดถ้าเกิดว่าเราเห็นไม่ตรงกัน
0: พวกเดียวกันเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกเดียวกันถ
1: ้
0: าคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องพูดถ้าสมมติพูดมาแล้วมันไม่ดีแต
1: ่
0: คนพูดเนี่ยรับผิดชอบไปถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าพูดมาแล้วมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีคนเขาไม่เชื่ออะไรต่างก็เขาเจ้าตัวเขาต้องรับผิดชอบคำพูดเขาอยู่แล้ว
1: ก็ล่าสุดอย่างที่บอกไปอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยโพสต์ไปแล้วนะฮะไม่ได้จงใจตำหนิไอ้รัชนกสสพรรคประชาชนโดยตรงฮะแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงหลักการที่เกี่ยวกับประเด็นบันเทิงที่ประทายนี่ก็
0: โดยมันยากก็ต้องพูดอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าคนตีความก็คงไม่ตีความอย่างนั้นหรอก
1: เขาเห็นหน้าขึ้นมาแล้วว่าวิจารณ์ใครประมาณนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้อย่างผมก็ไม่คิดไกลเลยผมก็คิดว่าก็วิจารณ์รัชนกนั่นแหละ
1: ครับ
0: วิจารณ์รังสีมันโรมวิจารณ์รัชนกอะไรพวกนี
1: ้ครับครับโอ้โดยเฉพาะประเด็นเนี่ยฮะ
0: แล้วไม่ใช่ครั้งแรกสมัยที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์ป๊อกเขาก็วิจารณ์พิธาลิ้มเจริญรัตน์หนักเลยนะ
1: ครับ
0: ถึงขั้นว่ามีอยู่คราวนึงอ่ะต้องไปเล่นไปฟังเพลงกันหรือไงแล้วไปกอดคอร้องเพลงกัน
1: ครับเคลียร์ใจกัน
0: เคลียร์ใจกันตอนนั้นมันมีภาพกันอยู่เขาก็ฉันคือถ้าคิดว่าเป็นพรรคคนรุ่นใหม่แล้วก็มีความแตกต่างกับพรรคการเมืองแบบเก่านะ
1: ครับ
0: คือจะสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้ขึ้นมานะผมก็คิดว่าก็ดีก็คือจะด่ากันจะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเปิดเผยว่ากันแบบให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยก็โอเคเลยทำให้มันแบบทำให้มันเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มคุณของพรรคคุณขึ้นมากันแล้วกันอย่าไปเป็นว่าพอพูดมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนคอยพยายามที่จะ
1: เรียกเข้าห้องเย็น
0: ไปคุยไปอะไรอย่าไปทำให้มันเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลง
1: พรรคอื่นน่าจะทำยากอ่ะพี่ไพศาลเพราะเขาแต่ละคนก็บ้านใหญ่อ่ะประมาณนี้
0: พรรคคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำอะไรใหม่ไง
1: เออ
0: การเมืองเก่าการเมืองบ้านใหญ่เขาจะทำยังไงก็เราไม่ต้องไปตามเขาดิ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราจะวิพากษ์วิจารณ์กันอะไรต่างเนี่ยพรรคมวลชนเนี่ยผมบอกให้เลยนะหลักการพรรคมวลชนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยถ้าไปตามทฤษฎีนะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องที่เขาต้องมีไอ้เรื่องของที่เขาเรียกวิจารณ์สามัคคีวิจารณ์เนี่ยเป็นหลักสำคัญนะคือมันจะสามัคคีกันไม่ได้หรอกมันจะเป็นเอกภาพกันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เปิดใจแล้วกล้าวิจารณ์กันตรงไปตรงมาม
1: ันจะคล้อยกันไปอย่างเดียวกับทุกเรื่องมันก็กระไรอยู่
0: ถูกต้องแล้วมันจะเก็บไอ้ความไม่พอใจเอาไว้ภายใน
1: เดี๋ยวมันจะระเบิดออกมา
0: แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะแทนที่มันจะพูดกันเนี่ยม
1: ัน
0: จะแทงข้างหลังกัน
1: ครับครับ
0: เวลามันเกิดไอ้ความขัดแย้งขึ้นมาถึงจุดระดับสูงสุดแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันจะไม่พูดกันละมันแทงข้างหลังกันอย่างเดียว
1: คือ
0: เพราะนั้นเขาจึงมีไอ้เรื่องของพรรคมวลชนเนี่ยเขาจะต้องมีหลักของการที่เขาเรียกว่าวิจารณ์สามัคคีวิจารณ
1: ์คืออย่างประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการไปไลฟ์สดตอนประชุมกรรมธิการเนี่ยแล้วก็ไปไล่บี้ข้าราชการเนี่ยเพื่อจะเอาใจกับคนดูที่มียอดไลค์จำนวนมากเนี่ยนี่เราบี้แล้วนะเราบี้ให้เห็นแล้วนะแต่มันไม่ได้ข้อสรุปเลยไงอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามันเกิดประโยชน์อะไรที่ไปทำลักษณะนั้นและผลประชุมออกมามันก็จบอยู่แค่นั้นมันไม่ได้บทสรุปเลยแต่ว่าในความคิดเห็นของพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าก็นี่แหละที่ทำก็คือดูแลผลประโยชน์ของชาติมาเป็นหลักเลยไม่งั้นเราปล่อยไปไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันก็มองคนละมุมฮะแต่วิจารณ์กันอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับครับ
0: สำหรับความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมว่าเออแบบเนี้ยดีอยากจะให้พ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาแบบนี้บ้าง
1: ครับ
0: กลัวเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปเกรงใจคุณทักษิณ
1: ครับ
0: อยากจะวิจารณ์อะไรก็ซัดกันให้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปเกรงใจนายน้อยไม่ต้องไปเกรงใจแกนนำอะไรเงี้ย
1: กลัวมีปัญหาแล้วก็เรียกเข้าห้องเย็น
0: ก็เป็นอย่างนั้น
1: ประมาณนั้นนะ
0: แต่พรรคประชาชนก็คล้ายๆมันคนมันเท่ากันนะ
1: ครับ
0: ทุกคนมันก็ซัดกัน
1: ความเป็นเจ้าของด้วยไหมพี่ไพศาลฮะ
0: ใช่มันไม่มีใครแบบใครเป็นแบบสปอนเซอร์ใหญ่

0: ว่าเสียงใหญ่กว่าทุกคนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: อันนี้เขาทำการเมืองใหม่ของเขานะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับ
0: ถ้ามองในมุมนี้ก็ปล่อยเขาให้เขาฟาดกันไป
1: ครับอย่างที่บอกฮะก็คือเดี๋ยวเขาก็มารวมพลังสามัคคีกันในการไปตรวจสอบเดี๋ยวดูไฮไลท์เพราะว่าคนเขาก็ห่วงเหมือนกันไงพี่ไพศาลโพสต์ทุกวันวันละ5นาทีที่แจ้งอธิบายแล้วพออภิปรายจริงๆเนี่ยเอาที่เคยโพสต์เอาที่เคยคุยในไลฟ์สดหรือว่าในโลกโซเชียลเอามาอภิปรายมันจะเป็นเรื่องเดิมมันไม่มีเรื่องใหม่สิครับเขาอยากใช้เก็บงำไอ้ความลับตรงนี้เอาไว้ไงเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็เริ่มจะเครียดแล้วไม่รู้เขาจะอภิปรายอะไรผมเนี่ยนะประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: มีท่านผู้ฟังคุณวันจันทร์นะ
2: ฮะ
3: คุณวันจันทร์บอกว่าฟังเราสองคนประจำชอบได้แต่ได้ยินแต่เสียงเพิ่งเห็นหน้ากันเนี่ยเขาเข้าใจว่าเพิ่งจะมาชมทาง
2: ครับ
3: Facebook ก็เลยได้เห็นหน้า
2: โอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
3: แต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าพอเห็นหน้าแล้วจะชมจะฟังต่อหรือเปล่า
2: ก็เห็นว่าจะไปฟังวิทยุอย่างเดียวฮะ
3: อ๋อกับฟังทาง Facebook รู้สัญญาณไม่ค่อยดี
2: ครับครับครับทักทายคุณประภาพรด้วยนะฮะคุณพี่เอื้อมพรคุณคนฟังข่าวนะครับคุณ Love Is นะฮะแล้วก็มีคุณอารีนานะฮะคุณสันทัศน์นะฮะคุยเข้ามาคุณปัญหามีให้แก้นะฮะบรรทัดทอนหนักเลยครับนะฮะโอ้โหนี่กลางเมืองเลยนะครับ
3: โอ้ใช่
2: ตรงนั้นนะครับ
3: เงียบแล้วของผมเงียบละโอเคแล้วล่ะ
2: ครับ
3: เงียบละของอสมทก็น่าจะ
2: พอเพลาลงแล้วครับ
3: น่าจะเพลาลงแล้วได้ไหมค่อยชั่วถ้าไปอย่างนี้ก็ยังโอเค
2: ก็งั้นก็แสดงว่าไอ้ที่ตกเนี่ยมันก็คือฤดูฝนตอนอากาศเปลี่ยนฤดูกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวนะ
3: ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนมันลงมาแล้วมันก็มาปะทะเขาต้องบอกว่าให้ระวังลู
2: กเห็บใช่ครับ
3: เพราะลูกเห็บนี่ก็คือว่ามันพูดง่ายว่ามัน
2: ร้อนเจอเย็น
3: อากาศข้างล่างมันยังร้อนอยู
2: ่ครับ
3: มันแปลงเป็นน้ำไม่ทันอ่ะ
2: ครับเลยเป็นก้อนลงมาเลย
3: เทน้ำแข็งลงมาเลย
2: ประมาณนั้นเลยนะ
3: ครับ
2: โอ้วันอาทิตย์ที่แล้วนู่นมาฮะราชดาลูกเห็บตกไงพี่ไพศาล
3: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมล่ะฮือฮากันใหญ่เลยนะฮะคือผมเข้ามาจัดรายการเนี่ยออกมาประมาณสัก 2-3 โมงเย็นอุ้ยแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะฮะพอมานั่งสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับฝนตกโอ้โหก็แปลกใจเหมือนกันมายังไง
3: ใช
2: ่แต่ก็เนี่ย
3: ปีนี้รู้สึกฤดูฝนแปลกๆนะ
2: ครับ
3: แต่ผมก็เชื่อว่ามันจะแปลกไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้สภาพภูมิอากาศของเรามันแปรปรวนมากขึ้นทุกปีนะ
2: เอลนีโญเป็นซูเปอร์ด้วยไงพี่เพศาน
3: ใช่
2: คุยกับทีมกรุ๊ปที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่มันตกแช่ตกนาน350มิลลิเมตรนะฮะกรุงเทพมหานครที่โดนไปเนี่ยอู้ทำไมมันก้อนใหญ่ขนาดนั้นคือมันวนไม่ไปไหนเลยพี่เพศานแล้วบอกว่าทำไมน้ำมันเยอะขนาดนั้นพออากาศมันร้อนมากไอ้น้ำทะเลมันระเหิดขึ้นไปเป็นเมฆเยอะมันก็เลยตกลงมาหนักไอ้คำว่าไอ้ซูเปอร์ลานีญาไม่ใช่ว่าร้อนแล้งอย่างเดียวถ้ามีฝนก็จะหนักเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนทำให้ไอ้น้ำต่างๆมันระเหยขึ้นไปหมดแล้วมันก็เป็นก้อนเมฆดำหึมาแช่ลงไปอย่างนั้นนะ
3: ฮะ
2: เนี่ยตอนไปลุ้นครับเนี่ยตอนนี้ก็กำลังห่วงคือเพชรบุรีนะฮะแล้วก็จะลงไปที่ภาคใต้ก็เป็นรอลุ้นกันอีกว่าสงขลาหาดใหญ่ปีนี้จะเป็นยังไง
3: เพชรบุรีก็จะลงลุ่มน้ำแก่งกระจานนี่แม่น้ำเพชรก็ทั่วเมืองเพชรก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ต้องระวังแม่น้ำเพชรนี่ก็เวลาท่วมก็ท่วมถ้าเวลาหน้าแล้งเนี่ยผมเคยไปเพชรบุรีช่วงหน้าแล้งนะ
2: ครับ
3: จากตลิ่งลงไปหาน้ำเนี่ยเดินจนเมื่อย
2: โอ้โหแห้งขอดขนาดนั้นเลยฮะ
3: แห้งขอดสูงมากจากตลิ่งนะ
2: ครับ
3: ไอ้ที่ผ่านตัวเมืองเลย
2: ครับครับ
3: บ้านญาติผมก็อยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ไอ้ตรงทางรถไฟที่จะข้าม
2: แต่เพราะว่าไอ้แม่น้ำเพชรผ่านตัวเมืองมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ไหมฮะใช่ไหมฮะ
3: ไอ้ร่องน้ำที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยพอจะเดินข้ามได
2: ้ครับ
3: แต่ว่าถ้าน้ำเต็มก็น่าจะกว้างพอสมควร
2: ต้อง
3: กว้างกว้างเอาเรื่องอยู
2: ่ครับ
3: อันในสมัยเราเด็กๆนะ
2: ครับ
3: คือต้องเดินลงไปมันลึกมากแล้วมันเหลือร่องน้ำแล้วเกาะแก่งเป็นแอ่งๆ อันนี้ตัวแม่น้ำเพชรบุรี
2: ครับ
3: นะครับ
2: ก็ที่หนักๆตอนนี้ท่านนายกที่ประชุมทุกวันเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ก็ยังห่วงดูนะฮะปราจีนฉะเชิงเซานครนายกไอ้ตัวเนี้ยยังหนักอยู่นะ
3: แล้วฝนก็รอบนี้ก็ยังมาต่อยเนี่ย
2: น้ำจากเขาใหญ่ก็ยังลงมาที่เขื่อนยังปล่อยนะฮะแล้วก็คลองบะเดื่อที่เป็นต้นน้ำตรงนครนายกเนี่ยก็ยังโอ้โหน้ำต้นทุนมาเยอะมากฮะยังหลากเต็มตลิ่งอยู่เลยครับ
3: เขื่อนมันก็เขื่อนเล็กๆนะแม่น้ำนครนายกเขื่อนขุนด่านก็เขื่อนไม่ใหญ
2: ่ครับ
3: กักเก็บได้ไม่มาก
2: อ่าฮะ
3: ส่วนอีกเขื่อนหนึ่งก็เป็นเขื่อนสียัดก็เขื่อนเล็ก
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะก็จะรู้สึกแม่น้ำปราจีนก็จะมีทางเขื่อนสียัด
2: ครับ
3: แล้วก็ทางแม่น้ำนครนายกก็มีเขื่อนขุนด่าน
2: ครับ
3: ก็ช่วยกักเก็บไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยมา
2: โอ้โหก็ต้นทางของเขื่อนนะฮะเขาใหญ่ครับพื้นกว้างขนาดนั้น
3: ที่มาจากเทือกเขาใหญ่
2: ใช่ครับ
3: คือน้ำซีกนี้ก็ลงปราจีนลงนครนายกซีกนึงก็ไปลงปากช่องไง
2: ครับ
3: ไปลงเป็นในน้ำที่เข้าไปที่ลำตะคอง
2: ลำตะคองก็น้ำก็70-80แล้วปีนี
3: ้ใช่พี่ก็จากที่จู่ๆแห้งๆก็ขึ้นมาทันทีเจอฝนช่วงสักรอบ2รอบ
2: ที่แล้วใช่
3: ที่ผ่านมานี่แหละครับ
2: โจชาวบ้านดีใจแล้วว่าแล้งนี้มีน้ำใช้แล้ว
3: ใช่ใช่แม้แต่ถนนมิตรภาพเส้นเก่าจะโผล่เอาอ่ะ
2: ครับครับ
3: น้ำแห้งมาก
2: ครับเนี่ยอย่างจากเชียงซาวปราจีนเนี่ยนายกบอกว่าโอ้โหห่วงเหลือเกินมันจะลงนู่นประมาณสักพฤศจิกาเลยฮะอีกเดือนกว่า
3: ใช่ใช่เป็นเดือน
2: ครับ
3: ครับเพราะว่าระบบมันไม่ทัดจะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเลย
2: มันจะพร้อมไปทางไหน
3: กองทัพเรือมันต้องลงแม่น้ำมาประกงอย่างเดียว
2: ก็เอาเรือไปแล้วฮะตรงแม่น้ำบาประกงเร่งผลักออกทะเล
3: ก็ต้องไปดันกองทัพเรือก็เอาเรือไปช่วยดันน้ำให้ออกเร็วขึ้น
2: ครับ
3: แต่ว่าจังหวะมันต้องไปรอตอนช่วงไอ
2: ้น้ำลงครับ
3: อันนี้มันวันนี้มันพรุ่งวันนี้มันแรมวันนี้มันพรุ่งนี้ใช่ไหมแรม1ค่ำใช่ไหม
2: ครับ
3: วันกินเจเนี่ยแรม1ค่ำเดือน9เนี่ยก็ต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มกินเจเป็นต้นรอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะมันเริ่มแรมแล้วนะฮะแรมสัก7ค่ำ8ค่ำไปในน้ำมันจะเริ่มลงแล
2: ้
3: วมันจะเป็นช่วงน้ำทะเลจะหนุนน้อยตอนเนี้ยช่วงนี้ก็ต้องรีบหาทาง
2: ก็ทำ
3: ระบายไประ
2: บายลงทะเลนะฮะแล้วก็น้ำแทบจะไม่ลงเลยพี่เพชรอย่างปทุมธานีเนี่ยไอ้ที่ผลักดันสูบออกเจ้าพยากันเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำจากไอ้คลอง16ของนครนายกมาเติมในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อีกอาทิตย์กว่าๆเนี่ยน้ำลง10เซนเองฮะยังท่วมสูงอยู่เลยฮะ
3: ก็แม่น้ำบางประกงก็ต้องช่วยเอาน้ำจากปทุมเขาออกไปด้วยใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะส่งน้ำจากบางขนาดเข้ามาในคลองแสนแสบให้กรุงเทพรับเนี่ยมันก็ไม่ได
2: ้ครับ
3: กรุงเทพเนี่ยถือว่าเขามีอภิสิทธิ์เหนือทุกคนมีแต่ว่าปล่อยน้ำให้คุณแต่คุณมาปล่อยน้ำให้กรุงเทพไม่ได
2: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยที่เชื่อมบางขนาดกับแสนแสบเนี่ยเขาก็บล็อกน้ำไว้ให้มันไหลออกไปที่ตัวอำเภอเมืองแล้วก็ไปนู่นอ่ะไปบางขนาดนี่มันบางน้ำเปรี้ยว
2: ครับครับ
3: ก็ต้องไปบางคล้าไปบางคล้าไปอำเภอเมืองออกบางประกงนั่นนู่น
2: โอ้โหไปยาว
3: อีกยาวอีกยาว
2: ครับก็ในอำเภอที่

0: จากสระแก้วฮะที่จะมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยคงมากับรถไม่ได้ครับคงเอาเราเรือมาครับ
1: ก่อนนี้รองผู้ว่ารักษาการเป็นผู้ว่าพาไปแนะนำตัวนะ
0: ครับ
1: มารายงานตัววันแรกแล้วก็พาลงไปพื้นที
0: ่ครับ
1: ไปช่วยยกน้ำยกของแจกทักทายชาวบ้าน
0: ครับครับ
1: หน่วยจ้างก็ดูโอเคอยู่
0: นายอำเภอใหม่นายอำเภอใหม่
1: นายอำเภอใหม
0: ่ก็ท่านเศรษฐวุฒิเองวันนี้ก็ไปรายงานตัวแล้วครับที่ลำสนธิลพบุรีครับ
1: เห็นรองผู้ว่ารับใช่ไหม
0: ใช่ครับรองผู้ว่าไปรับแล้วก็เห็นว่าให้
1: มอบพนารายให้เลย
0: พนารายใช่ครับเหรียญนารายเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจพอไปดูสื่อท้องถิ่นของลพบุรีนะพี่ไพศาลโอ้ปรากฏว่าชาวลำนารายให้การต้อนรับนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าติดตามในโลกออนไลน์
1: หลายคนก็ดูออนไลน์กัน
0: ครับ
1: ผมแกเป็นนายอำเภอที่แบบผู้ติดตามเป็นหลักแสนเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะอำเภอบ้านสร้างหรอก
0: ครับ
1: คงไหลลูกบ้านไหลอำเภอก็คงจะรู้จักกันอ่ะ
0: สระแก้วเขาก็เป็นแฟนคลับแล้วก็บ้านสร้างรวมๆกันแล้วก็เป็นแสนคนนะที่ติดตามท่านนายอำเภอเนี่ยในโลกออนไลน์นะฮะลำสนธิเขาบอกก็ติดตามเหมือนกันนะครับพร้อมต้อนรับคนเก่งคนดีให้มาพัฒนาพื้นที่ลำสนธิครับ
1: น
0: ะไอ้นี่คือตัดจบเลยไหมพี่ไพศาลไม่ต้องสอบพี่นงพี่นายกันแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมก็คิดว่าคงอย่างนั้นแหละก็คงจะหาเหตุอะไรที่จะนั่นกันไม่เจอหรอก
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าไปเอาเรื่องผลจริงๆแล้วเดี๋ยวก็มันจะสาวมันจะยุ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องน้ำเรื่องท่าหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องไอ้ทุนจีนที่จะมาตั้งโรงงานนี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งท้องถิ่นเขาก็วิ่ง
0: ก็ขานเต็มที่อ
1: ่ะหาทางไม่ใช่พวกท้องถิ่นจะขายที่ไง
0: อ๋อฮะฮะ
1: พวกนักการเมืองท้องถิ่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยคนจะขายที่
0: ก็ไปยื่นขอนายอำเภอไม่ให้
1: นายอำเภอไม่ค่อยยอมเอาออกไปซะก็เขาก็จะทำมาหากินกันได
0: ้ครับ
1: โรงงานจะไปตั้งจะไปสร้างกันเยอะแยะ
0: มันเป็น
1: อันนี้ถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปในการสืบค้นมันก็จะลงไปลงที่เรื่องนี้มันจะเสีย
0: ใช่ก็ดูทำลายอย่างที่พี่ไพศาลบอกเมื่อวานไงเอ๊ะที่คุณบอกว่าไม่ไปดูประชาชนมีปัญหาน้ำเลยเนี่ยคุณเซ็น30ตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมเลย
1: น้ำยังไม่มาที่บ้านสร้างเลย
0: ครับมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่นเอ้าภาระมันก็ตกไปอยู่ที่บ่าท่านนายอำเภอคนใหม่สิฮะ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงก็ต้องมาอยู่กับน้ำไปเป็นเดือนอ่ะ
0: บ้
1: านสร้างเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อย่างน้อยก็มีได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งว่าผมมามันท่วมแล้วนะ
0: ครับ
1: ระหว่างที่ผมอยู่เนี่ยมันมีแต่ว่าจะลงแล้วล่ะมองในมุมนี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันคงไม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้แล้วมั้งมันน่าจะลงแล้วล่ะแต่ว่านานหน่อย
0: นานหน่อยเป็นเดือนครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นสิครับพี่เบสานไอโรงงานรีไซเคิลโรงงานกากอุตสาหกรรมไอพวกวัตถ
1: ุอันนั้นนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องไอที่ของจริงอ่ะไอเรื่องน้ำนี่มันมาแล้วก็ไปอ่ะ
0: ครับ
1: แต่โรงงานเนี่ยที่มันอยู่แล้วก็ที่คนชาวบ้านเขากังวลมากนะบ่อปลาจู่ๆปลาตายเป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: ที่จัดเชิงเซากับที่อะไรนะเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันน็อกน้ำหรือมันจริงๆแล้วมันเจอพวกสารพิษจากโรงงานหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนี่ยเขาตักเอาไปเอาไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเติร์ดดูบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ควรจะตรวจนะ
0: 3วันที่แล้วครับน้ำที่ปลาจีนฮะกลายเป็นสีรุ้งเลยพี่เบสารไอ้น้ำมันจากไอ้โรงงานรีไซเคิลอ่ะที่มันเทกองไว้สูงท่วมภูเขาอ่ะไม่มีอะไรปิดบังไว้เลยฝนมันชะน้ำมันท่วมลากมาหมดเลยฮะ
1: คือถ้าเป็นน้ำมันเฉยๆก็ยังโอเคกลัวมันจะมีสารพิษอื่นๆหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละครับตรงนั้นแหละฮะที่เขาห่วงกันฮะลงนาข้าวลงบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยตรงนั้นเยอะด้วยในแม่น้ำอ่ะ
1: แล้วถ้าน้ำมันท่วมแม้กระทั่งไอ้โรงงานรีไซเคิลอย่างเนี้ยมันจะต้องหาทางที่จะต้องให้เขาย้ายออกไปนะ
0: ครับ
1: เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำมันท่วมอีกมันโอ้โหทำไงมันฝังกบแล้วมันก็เจือปนอยู่ไปในน้ำดิ
0: ครับใช่ฮะ
1: มันไม่ได้มันหลังน้ำลดแล้วมันต้องมีมาตรการอะไร
0: ก็เนี่ยรอฝ่ายปกครองฮะจะเอายังไงอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยนะฮะจะอนุญาตหรือว่าจะไม่อนุญาตอะไรยังไงเนี่ย
1: มันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแต่มันก็พูดตรงๆมีคนอยากขายที่อยู
0: ่ครับ
1: วิ่งพวกนายนงนาย

0: หน้าวิ่งขายที่กันใหญ่พวกนักการเมืองท้องถิ่นก็ผลประโยชน์ก็เยอะ
1: โอ้บางยุคบางสมัยเอามาเป็นที่ปรึกษาด้วยไง
0: เออใช่
1: ไหมล่ะครับ
0: อืม
1: นี่คุณ ETS คุยเข้ามานะ
0: ครับ
1: ท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยคนติดตามนะฮะ200,000กว่าตอนนี้จะ300,000แล้วครับ
0: อ๋อเพิ่มเลยดิดังเลย
1: ใช่ครับดังเข้าไปใหญ่เลย
0: อ่
1: ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Encore News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: นี่วันนี้มีคดีที่น่าจะเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
2: ได้อย่างดีนะวันนี้ศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีคุณสุภาพสตรีวัย77ปี
1: ครับ
2: ขับรถเบนซ์ย้อนสอน
1: โอ้โหพี่ไพศาล
2: ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่7กันยายน2569
1: พี่ไพศาลเห็นคลิปไหมฮะ
2: เห็นคลิปฮะคือรู้ว่าย้อนแล้วก็ยังจะพยายามไปได้อีกอ่ะ
1: ไปไกลเลยแหวกวง
2: หลายกิโลนี่สองสามกิโลใช่ไหมเพื่อที่จะไปออกไอ้ตรงไอ้ที่มันจะออกไปประชาชื่นได้หรือยังไง
1: ใช่ครับคือเขาออกมาจากโรงแรมเซ็นทรัลอ่ะตรงนั้นซอยหอวังอ่ะพี่ไพศาลพอเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมครับเขาจะกลับไปทางบางเขนฮะพอจะกลับไปทางบางเขนเนี่ยมันจะมีที่กลับรถอยู่ใต้สะพานให้แยกลาดพร้าวซึ่งคุณจะไปที่บางเขนเนี่ยนะฮะคุณต้องออกซ้ายขวาสุดเลยฮะขวาสุดไปติดรั้วสวนจตุจักรฮะมันถึงจะกลับรถไปวิภาวดีเพื่อจะไปบางเขนได้แต่คุณป้าฮะพอกลับรถแล้วเนี่ยนะครับพอเห็นทางซึ่งมันเป็นทางที่จะเราจะมาที่แดนฮะดินแดงแต่ว่าตรงนั้นผมมันไม่มีรถผ่านมาคุณป้าเขาคิดว่าไอ้ทางนี้หรือเปล่าที่จะกลับไปทางบางเขนคุณป้าเลี้ยวเลยหักหัวเลี้ยวเลยเข้าไปเลยฮะพอเลี้ยวเข้าไปวิ่งไปได้สัก100-200เมตรเข้าวิภาแต่พอเข้าวิภามันเป็นวิภาที่จะไปดินแดงครับทำอะไรไม่ถูกเลยสวนไปเรื่อยๆเลยครับ
2: รู้สึกจะมีลูกนั่งอยู่ในรถด้วยนะไม่ใช่ว่าขับคนเดียวด้วย
1: ครับ
2: ก็สรุปว่าศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงให้การรับสารภาพนะ
1: ครับ
2: ให้การรับสารภาพก็ถูกฟ้องข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.จราจรและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รวมทั้งขอให้ลิฟรถยนต์ของกลางด้วย
1: ครับ
2: ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงฮะก็พิพากษาจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1เดือนและปรับ 4,000 พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประพฤติพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีและให้คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่คุมความประพฤติกับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29-30และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนและที่หนักที่สุดนะ
1: ครับ
2: ลิฟต์รถเบนซ์ของกลางเข้าหลวง
1: โอ้โหเหรอโอ้โหศาลให้ลง
2: รถเบนซ์ของกลางเข้าหลวงเลยยึดรถเลย
1: อันนี้เราอุทธรณ์ได้ไหมครับพี่ไพศาลเนี่ย
2: ก็อุทธรณ์ได้ดิศาลต้น
1: ใช่ไหมครับ
2: ยังอุทธรณ์ได
1: ้ครับโอ้โห
2: อันนี้ยังเป็นศาลชั้นต้นอยู
1: ่คือแบบคดีก่อนหน้านี้เนี่ยศาลท่านก็ริบมาหลายคันแล้วนะที่จำได้ก็คือรถเก๋งไฟฟ้าสีขาววิ่งบนทางด่วนแล้วก็ไปปาดซ้ายปาดขวาคนอื่นแล้วก็ไปจอดขวางอยู่บนทางด่วนนะพี่ไพศาลจำได้ไห
2: ม
1: ศาลท่านลิฟเลยนะฮะ
2: ครับ
1: รถยืมคนอื่นมาด้วยนะครับยืมเพื่อนมาด้วยนะฮะ
2: ก็ไม่รู้เขาฟ้องเขาก็ที่ความผิดมาแล้วเขาก็ขอให้ลิฟรถยนต์ของกลางด้วยไง
1: ครับ
2: ศาลก็พิพากษาให้ลิฟตามที
1: ่พนักงานสอบสวน
2: ที
1: ่
2: แจ้งมาศาลก็ลงอันนี้เขาเรียกว่าลงครบ
1: ครับ
2: นะพักใบอนุญาต6เดือนลิฟของกลางอันนี้ลงครบตามที่ ขาแจ้งมาในข้อหาเลยที่อัยการเขาแจ้งมาในข้อหา
1: ครับก็คือตามคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณป้าพอรู้ว่ามันสวนเลนแล้วเนี่ยนะไม่จอดข้างทางหรือว่าขอกลับรถซึ่งตรงนั้นเขาสามารถจะโบกหรือว่าจะทำสัญญาณมือหรือว่าจะเปิดไฟกระพงกระพริบเพื่อจะขอกลับรถว่าเรามาผิดทางแต่เขาก็ลุยโหไปยาวเลยฮะหลายกิโลเลยครับซึ่งมันอันตรายต่อผู้ร่วมทางมากที่เขาสวนมาดีนะที่ว่าคนเขาเห็นก่อนว่ารถที่เขาผ่าไม่ใช่ย้อนสอนอยู่เลนซ้ายสุดหรือขวาสุดนะพี่ไพศาลเขาย้อนเลนกลางเลยนะครับ
2: ครับดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่สิครับ
2: คืออุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้หลายๆกรณีเช่นมีรถวิ่งมาชนกับรถของคุณสุภาพสตรี
1: ครับ
2: สูงวัยท่านนี
1: ้ครับ
2: หรือมิฉะนั้นก็คือรถเห็นว่าจะชนกับท่านแล้วท่านเบรกกระทันหันแล้วรถข้างหลังก็ซัดท่าน
1: ฮะ
2: ไอ้เนี้ยมันก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะคือไอ้ตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยคนสับสนหลงเส้นทางเนี่ยผมบอกได้เลยมันเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
2: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเมื่อหลงแล้วเนี่ยคุณต้องหยุด
1: ครับ
2: แล้วผมก็เห็นว่าผมดูจากคลิปข่าวนะ
1: ฮะ
2: ท่านไม่ได้ไปคนเดียว
1: ครับ
2: มีหลานหรือลูกอ่ะเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวด้วย
1: โอ้ไม่ให้
2: คือจริงๆต้องหยุดรถแล้วมีคนลงมาที่รถถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
2: แล้วก็โบกขอทางหรือว่าแจ้งสัญญงทำสัญญงสัญญาเนี
1: ่ยเรามาผิดทางแล้วขออภัย
2: ให้หมุนรถกลับ
1: ต้องอย่างนั้น
2: ตามเส้นทางของทิศทางการขับรถแล้วก็ไปยูกลับมาจากที่ไหนแล้วก็ว่าไป
1: ครับ
2: โอ้โหนี่ฝืนพยายามจะฝืนไปข้างหน้าให้ได
1: ้ครับ
2: อันตราย
1: แล้ว ก็อย่างที่บอกฮะไปนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณขอแนบซ้ายสุดขวาสุดคือมันทำไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันน่าอันตรายน้อยกว่าแต่ไม่เลยฮะรีบไปเลนกลางเลยครับ
2: มีช่องก็ไปเลย
1: มีช่องไปเลยฮะรถที่เข้ามาเนี่ยเพื่อจะไปทางดินแดงแล้วก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากัน
2: เขาหลบซ้ายให้หลบซ้ายก็ออกไอ้เขาหลบซ้ายท่านก็ออกมาทางขวามือของเขาเลย
1: ครับครับ
2: อะไรดูนะเนี่ยที่ผมว่าหนักสุดก็ลิฟรถ
1: ลิฟรถเนี่ยฮะโอ้โหเป็นกันเท่าไหร่ละกี่ล้านแล้วครับเนี่ยคันนี
2: ้
1: ครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันของกทม.อ่ะไม่ใช่กทม.ของการบินไทยพี่ไพศาลคุณพิพัฒน์นะฮะพูดถึงเรื่องของสัญญาการบินไทยเรื่องของกระเป๋าอ่ะกระเป๋าของผู้โดยสารฮะซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องของค่าปรับอ่ะ
2: เขาทำกับการท่าไม่มีค่าปรับ
1: ใช่ครับ
2: การบินไทยทำตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: ครับ
2: คือรัฐวิสาหกิจทำกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันก็ยังไงก็ของหลวงด้วยกันก็ไม่มีอะไรที่จะปังไปปรับไปอะไรกันไง
1: ก็ดูการบินไทยไปทำกับสายการบินอื่นสิฮะอันนั้นพอมีค่าปรับแล้วเนี่ยยังไงก็ช่างต้องไปเคลียร์กระเป๋าของสายการบินอื่นก่อนเดี๋ยวผิดสัญญาแล้วโดนค่าปรับใช่ไหมและกรณีของตัวเองเนี่ยทิ้งค้างไว้เป็นหมื่นใบเพราะมันไม่มีค่าปรับไงเดี๋ยวไปแก้ปัญหาทีหลังมันก็เลยเป็นปัญหาภาพลักษณ์ของเราไง
2: คร
1: ับคุณพิพัฒน์จะลื้อสัญญาตรงนี้แล้วนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเตรียมทบทวนสัญญาให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้ง2สัญญาครับเพื่อเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับกรณีให้บริการผิดพลาดหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระสินค้าตกค้างจำนวนมากเมื่อ 26-30 กันยายนส่งผลกระทบนะครับต่อผู้โดยสารและภาพลักษณ์ของประเทศแม้สัญญาทั้ง2ฉบับยังมีอายุเหลืออีก15ปีก็ตามแต่จะขอแก้ครับเบื้องต้นหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท.แล้วโดยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับให้สอดคล้องกับสัญญาของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งบริษัทบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานนะครับผู้ให้บริการรายที่3ซึ่งมีการกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการรายที่2ก็คือบริษัท WFSPG Cargo จำกัดซึ่งหมดสัญญาแล้วและทอทอยู่ระหว่างเปิดประมูลผู้ให้บริการรายใหม่โดยจะกำหนดเงื่อนไขค่าปรับเช่นกันครับเดี๋ยวจะรื้อสัญญาฮะของการบินไทยที่ทำไว้2ฉบับเนี่ยนะก็เพราะถ้าเกิดว่ามีค่าปรับยังไงคุณก็ต้องมาแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวโดนค่าปรับฮะมันเหมือนกับกยศ.พี่ไพศาล
2: ครับ
1: พอค่าปรับมันแค่0.01 ส่วนบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถโอ้โห
2: ถ้าเราม
1: ันปรับสูงกว่าเราไปจ่ายตรงนู้นดีกว่าแม้เราผิดสัญญาเขาฟ้องเขาฟ้องเสร็จเราแพ้คดีนะกยศพอเราแพ้คดีก็ยัง 0.01 อยู่เพราะฉะนั้นไม่กลัวพอลูกหนี้ไม่กลัวเนี่ยฮะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอครับให้มีการแก้ไขรายละเอียดตรงนี้ใหม่เพื่อให้คนที่เขาชำระหนี้ตามปกติได้ผลประโยชน์เช่นอาจจะลดหนี้หรือว่าจะลดภาษีไอ้ลดดอกบงดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเบี้ยวหนี้กยศ.อาจจะต้องมีเบี้ยปรับอะไรที่เพื่อให้เขาเนี่ยชำระเพราะไม่งั้นกยศ.ไปไม่ได้เหมือนกันครับประมาณนี้เหมือนกันพี่อาจารย
2: ์ครับเดี๋ยวพักอีกรอบหนึ่ง
1: ครับครับ
2: นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกัน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับโดนัลด์ทรัมป์เองเขาอยากจะได้รางวัลโนเบิลไพรส์สาขาสันติภาพตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
1: ปีที่แล้วก็พลาดไปฮะ
2: ปีนี้เขาก็บอกว่าเขาปีที่แล้วพลาดเขาไม่ว่าแต่ปีนี้เขาน่าได้นะปรากฏว่าคณะกรรมการเพิ่งประกาศนะ
1: ครับ
2: เนี่ยสื่อก็บอกทรัมป์วืดอีกแล้ว
1: ครับ
2: นาวีพิไลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้าโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ประกาศผลเมื่อวันที่9ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่นาวาเนเทมนะหรือว่าเรียกกันในชื่อสั้นๆว่านาวีนามสกุลพิไลสำหรับความพยายามของเธอในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้นาวีพิไลเป็นอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติชาวแอฟริกาใต้นะมีความมุ่งมั่นต่อหลักการทางกฎหมายสากลและเข็มทิศทางศีลธรรมอันแน่วแน่ของเธอเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดอาชีพการงานอันยาวนานนาวีพิไลเกิดในครอบครัวเชื้อสายชาวอินเดียเชื้อสายทมิฬชาวอินเดียภายใต้ระบอบการแบ่งแยกสีผิวในเมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้พิไลเป็นทนายความและผู้บุกเบิกด้านกฎหมายโดยเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกและการกีดกันเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือการทำงานในตอนแรกของเธอในการปกป้องเนลสันแมนเดลาและบุคคลอื่นๆที่ลุกขึ้นต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวไปจนถึงการทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคดีสำคัญสำคัญของศาลระหว่างประเทศนะโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนของ UN ได้แถลงความยินดีกับนางพิไลที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้พร้อมทั้งยกย่องการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานของเธอซาเบียมันตูซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติบอกว่านี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากเราต้องการความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นทั้งนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ในกรุงออสโลได้รับการเสนอชื่อผู้เขายิงชิงรางวัลในปีนี้เนี่ย287รายครับ
1: ครับ
2: และกว่า1ใน4เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญและ1ใน4เนี่ยเป็นองค์กรนะไม่ใช่ตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคณะกรรมการมักให้ความสำคัญกับการรักษาสันติภาพการส่งเสริมพาราดอนภาพระหว่างประเทศและการทำงานอย่างเงียบๆ ของสถาบันต่างๆที่เสริมสร้างเป้าหมายเหล่านั้น
1: ครับ
2: ก็เป็นชาวอินเดียคือชาวอินเดียในแอฟริกาก่อนที่ไอ้เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวจะพูดง่ายๆว่าไม่เป็นที่ยอมรับกันอีกต่อไปแล้วแต่ถามว่ายังมีไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: คนอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นชนชั้นสองผิวขาวเป็นชนชั้นหนึ่ง
1: ครับ
2: อินเดียเป็นชนชั้นสองรองมาจากพวกผิวขาวแล้วก็ผิวดำเนี่ยเป็นชั้นที่รองลงไปจากอินเดียก็มหาตมะคานธีก็เคยทำงานเป็นทนายความอยู่ที่แอฟริกาใต้นะ
1: ครับ
2: เสร็จแล้วก็ไปนำพวกคนอินเดียต่อสู้เพื่อการเหยียดผิวต่อสู้ในเรื่องการที่ต้องเป็นพลเมืองชั้นสองร่วมกับชาวผิวสีชาวผิวดำชาวพื้นถิ่นอ่ะ
1: ครับ
2: ชาวพื้นเมืองอ่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นพลเมืองชั้นสามร่วมกันต่อสู้กับพวกผิวขาวเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆก็เลยถูกส่งตัวไม่ให้อยู่ในแอฟริกาใต้ให้ส่งกลับมาอินเดีย
1: ครับ
2: ก็เลยไม่ได้อยู่แอฟริกาใต้มหาตมะคานธีเคยอยู
1: ่
2: เป็นอินเดียคนอินเดียเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้เยอะ
1: ครับ
2: เนี่ยก็เช่นเดียวกับคุณนาวีพิไลเนี่ยก็เป็นลูกหลานของชาวอินเดียที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้แล้วก็กลายเป็นคนแอฟริกาใต้ไปละ
1: ครับ
2: จริงแต่ว่าเป็นเชื้อสายอินเดียเป็นเชื้อสายทมิฬ
1: คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงของแอฟริกาใต้ก็มาจากอังกฤษไม่ใช่หรือพี่ไพศาลใช่ไหม
2: อังกฤษมีอังกฤษมีเนเธอร์แลนด
1: ์
2: มีอะไรพวกนี้เยอะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: คือต้องเข้าใจว่าไอ้ตรงส่วนนั้นเนี่ยเมื่อยุคที่มันยังไม่มีคลองสุเอตอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้การเดินเรือเนี่ยมันต้องไปผ่านแหลมกูดโฮป
1: ครับ
2: ซึ่งก็คือใต้สุดของประเทศซาแอฟริกาหรือใต้สุดของซาแอฟริกาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกผิวขาวเนี่ยหลายชาติไปรวมตัวอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นจุดคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียมันเป็นปลายแหลมของไอ้ทวีปแอฟริกา
1: ครับ
2: มันจะมีพวกอังกฤษมันจะมีพวกดัชจะมีพวกเบลเยียมมีอะไรต่างๆหลายเชื้อสาย
1: แต่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงมาก
2: แต่ว่าพวกผิวขาวเขาก็จะรวมกันเป็นชนชั้นนำอ่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็ตั้งเป็นรัฐตั้งเป็นประเทศอิสระมีอิสระภาพเองเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครอง
1: ครับ
2: คราวนี้อังกฤษซึ่งเขามีอาณานิคมอยู่ในอินเดียเขาก็ไปดึงพวกคนอินเดียเข้ามาทำงานเพราะว่าเขาฝึกงานมาแล้วฝึกคนอินเดียมาแล้วก็ให้มาทำงานเป็นลูกมือตัวเองแล้วก็ยกฐานะให้อยู่สูงกว่าคนพื้นเมือง
1: อ๋อเพราะว่าเป็นรัฐในอาณานิคม
2: อินเดียเป็นรัฐในอาณานิคมแล้วอังกฤษก็พามา
1: ครับ
2: พามาเหมือนกับที่ในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีคนเชื้อสายทมิฬไปอยู่เยอะก็คืออังกฤษพามานั่นแหละ
1: ครับ
2: อังกฤษพามาแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นทหารก็ได้รับการฝึกเรื่องวินัยทางทหารหรือบางคนเนี่ยมาก็ส่งไปเรียนมีการศึกษาก็จะอยู่สูงกว่าคนพื้นเมืองในพื้นที
1: ่
2: ในพื้นที
1: ่
2: ในอาณานิคมต่างๆของนั้น
1: ก็แบ่งเป็นชนชั้นเหมือนกับอินเดียเขาเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ใช่อินเดียก็เขาก็สูงกว่าคนพื้นถิ่น
1: ครับ
2: คนพื้นเมือง
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาก็ถูกพวกผิวขาวใช้เป็นถ้าใครเคยดูหนังเรื่องคานธีไหมนะ
1: ฮะ
2: ที่เขานั่งรถไฟจะไปที่กลับบ้านเขาที่แอฟริกาใต้อะ
1: ครับ
2: เสร็จเขาจองตั๋วรถไฟมาจากที่ลอนดอนเขาจบกฎหมายมาแล้วก็จะไปทำงานไปประจำการอยู่ที่เมืองอะไรไม่รู้ต้องนั่งรถไฟไปจองตั๋วชั้นหนึ่งอ่
1: ะ
2: เสร็จแล้วมันมีพวกผิวขาวเดินมาแล้วก็เอ้าไอ้ลิงนี่มาอยู่ชั้นหนึ่งได้ยังไงก็เลยไปเรียกนายตรวจนายตรวจบอกให้คุณต้องไปอยู่นู่นไปอยู่ชั้นหนึ่งพวกคุณไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได
1: ้
2: อันนี้เฉพาะผิวขาว
1: ครับครับ
2: เขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามีตั๋ว เลยถูกขีบตกจากรถไฟเลย
1: โอ้โห
2: โยนทั้งกระเป๋าทั้งคนโยนมาเลยไม่ให้อยู่เพราะว่าเขาชั้นหนึ่งเขาให้เฉพาะพวกผิวขาวเท่านั้น
1: ผมดูอยู่เรื่องหนึ่งอะพี่เพศานที่ตัวเอกเป็นคนผิวสีแต่ว่าเป็นมือหนึ่งในการเล่นเปียโนแล้วก็จะไปเล่น
2: ที่พระเอกเป็นในนักเลงแล้วคอยคุ้มกันใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฮะเป็นบอดี้การ์ดนะฮะ
2: ใช่ไหมฮะใช่
1: ที่พอจะไปเล่นในโรงแรมในห้องอาหาร
2: เขาเป็นเกย์นะเป็นเกย์นะ
1: ครับแล้วก็ปรากฏว่ากินข้าวในโรงแรมไม่ได้เพราะคุณเป็นคนผิวสีต้องไปกินข้างนอกไปกินในสวนอย่างเงี้ยก็บอกครับผมไม่ได้กินในโรงแรม
2: ข้าวส้วมยังไม่ได้เลย
1: เ
2: ขาจะจัดส้วมเฉพาะแยกให
1: ้โอ้โห
2: แต่ว่าคนผิวขาวมาตีตั๋วชมนะ
1: ครับใช่ฮะ
2: มา
1: ผมอยากจะฟังคุณเล่น
2: แต่ว่าคุณอย่ามาใช้ชีวิตร่วมกับพวกผมอย่ามาเข้าห้องน้ำพวกผมอย่ามานอนในโรงแรมพวกผม
1: เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไหมครับว่าเราภาษานี้ไหม
2: มันเป็นค่านิยมโดยเฉพาะของรัฐทางภาคใต้เนี่ยถ้าใครไปยอมแล้วมันก็จะเสียความเป็นผิวขาวมันก็เป็นค่านิยมของเขา
1: จนถึงณวันนี้ยังมีลักษณะนี้อยู่ไหมพี่เบส
2: ยังมี
1: อ
2: ยังมีอยู่มันยังไม่หายหรอก
1: ครับ
2: แต่ว่าโดยกฎหมายมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำก็ติดคุก
1: ครับ
2: โดนฟ้องกันระเนระนาด
1: อ้าวเราคนเอเชียเขามองว่าเราเป็นผิวเหลืองก็มีบางส่วนของโลกนี้ที่ก็ไม่ค่อยต้อนรับเราเหมือนกันนะใช่ไหม
2: ก็บางรัฐก็มองเราต่ำกว่าผิวดำก็มี
1: ครับ
2: พวกตาหยีอะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: มาดูถูกเราแต่ว่ามันแน่นอนอ่ะมันไม่ให้เราเท่าเทียมกับเขาอยู่ละ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะในรัฐทางใต้ๆนะการแบ่งแยกสีผิวยังรุนแรง
1: ครับ
2: ผิวเหลืองก็เป็นถือว่าเป็นชนชั้นที่เขาว่าถือว่าต่ำกว่าเขา
1: ครับโอ้โหนี่แหมมาบ้านเราเถอะคุณจะผิวสีอะไรนะฮะคุณจะรูปลักษณ์หน้าตายังไงเราเฟรนลี่หมดฮะ
2: ครับ
1: ขอ
2: ให้พกตังมาก็แล้วกัน
1: ขอหน้าฮะขอกระเป๋าหนักกระเป๋าหนามาฮ
2: ะแต่ว่าถ้าไม่ว่าผิวสีไหนแล้วแบกเป้มาแล้วก็มาเที่ยวมาไม่มีตังมาจ่ายเน
1: ี่
2: ยก็ชอบ
1: ครับ
2: หรือว่าประเภทที่หัวหมอมาถึงแล้วมาทำมาหากินอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมมาจ้างนอมินีคนไทยเงี้ยคนไทยไม่ชอบ
1: นี่กำลังไล่เบี้ยกันอยู่เลยไงฮะเพราะว่าสัญชาติที่ได้กำลังจะขอทวงคืนนะครับเพราะว่าพอได้สัญชาติเสร็จคุณซื้อทุกอย่างเลยฮะใช่ไหมพอซื้อทุกอย่าง
2: ก็ไม่ง่ายหรอกก็ไม่ง่ายหรอกถอนสัญชาติก็ต้องมีเหตุของการเรื่องของการถอน
1: ครับครับ
2: คร
1: ับแหมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญเลยที่เราเคยเจอนะครับปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาของเราก็ไม่ซื้อของเรานะฮะเขากินกับกลุ่มของเขาอย่างเดียวจะทำอะไรได้มากขนาดไหนเดี๋ยวรอดูรัฐบาลก็ทำกันนะฮะนี่มันมีประเด็นความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นหลังจากที่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะว่าปปชเขาส่งอัยการฟ้องไม่ทันเนี่ยนะครับเอ๊ะปปชเขายังเดินหน้าต่อนะพี่ไพศาลวันนี้ไปจับนายกอบตที่นครนายก
2: ตำรวจมากกว่า
1: ครับตำรวจปปชใช่ครับก็นำโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยแล้วก็ทางตำรวจเองเนี่ยไปจับกลุ่มนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่นครนายกผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่7ตุลาคมครับข้อหาเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจูงใจหรือว่าจูงใจเจ้าพนักงานก็พฤติกรรมของเขานะครับปี67เนี่ยนะฮะนายอานนท์ผู้เสียหายถูกขบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่งท้องถิ่นอ้างว่าสามารถฝากบุคคลบรรจุได้ผ่านนายยศสภัทรหรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงิน 350,000 แลกกับการช่วยเหลือได้รับบรรจุเข้ารับราชการครับต่อมาผู้เสียหายสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้อันดับ1และได้บรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและก็พ้นจากตำแหน่งครับตามประกาศของกกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคมที่เอาออกทั้งหมดแหละที่มีการแก้ข้อสอบกันนะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: 1ในนั้นก็คือคนนี้โดนด้วยเนี่ยนะครับหลังผู้เสียหายทราบเรื่องนะฮะเงิน 350,000 ที่จ่ายไปแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุข้าราชการนั้นได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้กับนางพานีหรือว่านายกอ่อนผู้ต้องหารายนี้ครับแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เพราะว่าถูกปลดออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะฮะ ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อมาบก.ปปป.เนี่ยรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประวิตรหรือว่าเสียเฮงที่ถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าวก็เลยนำมาซึ่งการบุกเข้าจับกุมนี่นะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการในโควต้าของนายกอ.นี่นะครับพี่ไพศาล 1,738 รายชื่อฮะ
3: โอ้โหเป็นพันเลย
1: เป็นพันคนนะฮะ 1,700 กว่าคนนะครับมีการตกลงวางเงินประจำ100ล้านบาทครับนายยศ
3: รวมแล้ว100ล้าน
1: 100ล้านฮะนายยศพัฒน์จ่ายเงินให้แก่กลุ่มนายอิทธิพลนายอนุรักษ์เมื่อวันที่5และ6ธันวาคม20ล้านบาทต่อมานะฮะเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุราชการที่จริงจึงเปลี่ยนไปติดต่อแล้วก็จ่ายเงินให้แก่นายยศอ่อนซึ่งรู้จักกันมานานกว่า20ปีก็จ่ายไป80ล้านรวมเป็นเงินตามข้อตกลงทั้งสิ้น100ล้านบาทครับในโควต้าของเขาเนี่ย 1,738 รายเรื่องเฉาเรื่องแดงขึ้นมาก็เลยวันนี้บุกเข้าไปจับกลุ่มนะฮะ
2: แล้วให้การซัดทอดไปถึงใครไหมว่าจ่ายส่งไปถึงใครอะไรยังไงไหม
1: ก็ยังไม่ได้ซัดทอดอะไรครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูต่อนะครับเพราะว่าอย่างดร.วินเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้การเพิ่มนะฮะเขามีหน้าที่แค่รับแฟลชไดรฟ์จากสถ.แล้วก็จากผู้ที่จัดสอบอะฮะมสว.นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้วดร.วินบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไงที่โทรศัพท์ตอนที่เขาถูกปล่อยตัวไงฮะคนที่เหนือกว่าดร.มีไหมนะฮะเขาบอกว่าเขายังไม่พูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะให้การทั้งหมดนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวดูฮะเสาขึ้นไปถึงใครบ้างครับ
2: ตอนนี้ออกจากคุกมาใครจะพบก็รีบๆมาพบนะ
1: ครับ
2: มารีบมาคุยมาเคลียร์กันซะ
1: เดี๋ยวเขาจะเก็บตัวงี้เหรอฮะ
2: ก็เป็นพยานปากสำคัญด้วยนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอย่างเดียวเป็นพยานด้วย
1: ครับ
2: ทอดถึงใครคนนั้นก็จะซวยเอานะ
1: โอ้โหอันนี้ใช่ครับใช่ครับ
2: ทำไมซัดทอดรับไปเองก็โอเคก็รอดกันได้หลายคนนะ
1: แล้วถ้าเกิดว่ากลัวเขาจะซัดทอดจะทำไงเนี่ย
2: ก็ต้องมาคุยกันไงต้องมาคุยต้องมาอะไรไป
1: ครับ
2: ถึงได้ออกมาไงเพื่อมาคุย
1: กลัวจะไม่คุยธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สิ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงนะห่วง
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: 19:31 แล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณมานะครับมหานครรอบทิศจากทุกทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอยกับด้งนะครับผม
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะ10ข่าวแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาลุยกันอีก10ข่าวนะครับเรื่องใกล้ๆตัวท่านๆนี่แหละ
2: ครับ
1: เรื่องที่ต้องรู้ในวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะทาง LTM FM 95พี่ภัยบ้านผมในบ้านแห้งแล้วครับใช่ไหมนะครับพี่เอิร์กนะครับมาให้ความเห็นเรื่องข้าราชการมาเนาะอ๋อพี่นันจันทบุรีนะตีขิมตีชิงเป่าคุยไผเป็นไผแซวกันเล่นนะพี่นะครับมันเป็นเรื่องของดนตรีล้วนๆนะพี่นาวานินาใช่ไหมเอ๊ะวันนินาวันนินาเนาะสวัสดีนะครับพี่นะฮะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมยิ่งกว่าถูกหวยอีกใช่ไหมพี่นะครับใครแชร์ให้เราก็ขอบคุณนะครับคุณยายพอเพียงพี่วัฒนศักดิ์นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับพี่จันทราจากลำปางก็สวัสดีด้วยเช่นกันนะครับผมมาอีก10อันดับนะมาเลยเดี๋ยวเริ่มกันต่อนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เอาวันนี้มีศิลปินคนหนึ่งนะน้องพลอยชมพูนะครับพลอยชมพูนี่เป็นนักร้องนะก็ควงคุณท็อฟฟี่3บาทเขาเรียกนะท็อฟฟี่3บาท50ใช่ไหมท็อฟฟี่3บาท50นี่คนนี้นะเขาอยู่เวิร์กพอยต์เก่านะครับแล้วก็นักร้อง The Voice คุณสงกรานต์นะครับไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ถูกแอคเคาท์ปริศนาขู่เอาชีวิตพวกนี้มันก็นะตั้งเพจตั้งอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ข่มขู่ว่าจะมาคุกคามทางเพศน้องอย่างเนี้ยจะมาข่มขืนอะไรน้องทีนี้เขาก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นหรือจะจริงอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะข่มขู่เอาชีวิตโดนพร้อมๆกัน3คนก็เลยรวมตัวกันมานะครับมาแจ้งความนะครับกับทางตำรวจไซเบอร์ให้สืบสวนหน่อยว่าเอ๊ะแอคเคาท์เนี้ยมันมีตัวตนจริงไหมอยู่ๆมันส่งข้อความมาคุกคามละลานศิลปินนักร้องในช่วงนี้นะครับแม้พยายามจะบล็อกอีกฝ่ายก็จะสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งข้อความลักษณะเดิมมาเลยมีทั้งคุกคามทางเพศนะพูดจาทะลึ่งตึงตังนะครับรวมไปถึงขู่ฆ่ามีการแสดงความหึงหวงนะว่าแบบเธอนอกใจฉันเหรอเธอไปกดติดตามผู้อื่นน่ะอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของศิลปินมากเกินไปนะครับก็เนี่ยวันนี้ก็ไปแจ้งความไปละนะครับให้ช่วยปรามพวกนี้หน่อยไม่รู้ว่าจะปรามได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าขนาดบล็อกมันก็เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวคงต้องให้ไซเบอร์เขาตามไปถึงต้นตอเลยเนาะว่าเป็นใครที่ไหนยังไงนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9ตอนนี้กำลังเร่งหาสาเหตุนะฮะกรณีการเสียชีวิตของอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้ซึ่งท่านอายุแค่54ปีเองพบเป็นศพอยู่ที่ริมถนนสายเอเชีย41ขออภัยคุณฟัง
1: ครับผม
2: วันนี้ฮะทางตำรวจผู้ตำรวจสวีนะฮะสวีจังหวัดชุมพรสวีอะไรสวีวีวีเคยฟังไหมเคยฟังไหมเพลงนี้คุณฟังมีเพลงนี้ใช่ไหมอะไรสวีวีวีอะไรลูกทุ่งอะไรสักอย่างคุณฟังถ้าจำชื่อเพลงได้บอกมาหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงมานานเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่สวีชุมพรรับแจ้งเหตุว่าพบผู้เสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์ตรงถนนสายเอเชีย41ฝั่งล่องใต้ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ประสานแพทย์ของโรงพยาบาลสวีไปผู้ตายคือคุณสายันพรมน้อยอายุ54ปีอดีตรองนายกอบต.วิสัยใต้สภาพมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I สีแดงก็ล้มคว่ำอยู่แล้วก็เจอร่องรอยการเฉี่ยวชนด้านซ้ายของตัวรถจุดที่สร้างข้อสงสัยแก่ตำรวจคือการตรวจพบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ใต้ร่างผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนติดค้างอยู่ในรังเพลิงด้วยเจ้าที่ก็เลยบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บวัตถุพยานไป

0: รวจทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินทางไปร่วม งานสวดศพที่อยู่ห่างจากจุดพบศพ300เมตรแสดงว่าโจรต้องรู้นะถ้าเป็นฆาตกรรมนะต้องรู้ว่ามางานศพแล้วก็ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านกระทั่งมาพบอีกทีก็เป็นศพและตอนดึกขณะเดียวกันทางญาติและคนใกล้ชิดยังคงติดใจสาเหตุการตายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในแวดวงการเมืองท้องถิ่นรวมถึงเรื่องวงการพนันไก่ชนและไฮโลพนักงานสอบสวนระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อสงสัยของญาติคือญาติสงสัยแต่ตำรวจต้องขยายผลก่อนนี้แหละฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากัน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ท่านผู้รู้ฟังทานเจมั้ยเพราะว่าบางคนเขาก็เริ่มล้างท้องกันวันนี้นะครับนะอย่างที่ตรังแล้วกันยกมาจังหวัดหนึ่งนะฮะเทศบาลนครตรังนี่เขาเนรมิตหอนาฬิกาเมืองนะครับตกแต่งเป็นธีมกินเจนะมีการประดับนะครับโคมเต็งลังโคมไฟจีนนะครับสร้างความโดดเด่นจัดซุ้มต่างๆให้เข้าบรรยากาศเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลกินเจ
0: ครับ
1: เริ่มจริงวันพรุ่งนี้นะ10-18ตุลาคมแต่ที่บอกวันนี้บางคนจะเริ่มคนจีนจะมีแบบบางคนกินก่อนแล้วเรียกล้างท้อง1มื้อ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการกินเจหลายจังหวัดจริงๆวันนี้ส่งเข้ามาเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับทางตรังเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารในจังหวัดตรังก็มีการนะครับจัดกิจกรรมจัดโปรโมชั่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หอนาฬิกาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายภาพก็อย่างที่บอกตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยนะครับประดับประดานะฮะก็เห็นบอกว่าอาหารเจที่นู่นก็เยอะพอสมควรนะไม่น้อยหน้าภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่ตรังนี่ก็กินเจปีนี้แต่ด้วยความที่ราคาผักเนี่ยมันแพงไปตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมมาจนถึงกินเจเนี่ยเลยไม่รู้ว่าทำให้คนตัดสินใจคุณผู้ฟังกินเจเนี่ยถ้าผักแพงน่ะคุณจะยังกินอยู่ไห
0: ม
1: เอออยากรู้เหมือนกันนะว่าระหว่างมันเป็นเรื่องความเชื่อนะประเพณีความเชื่อนะครับละเว้นการฆ่าสัตว์10วันแต่เราต้องไปซื้อผักแพงๆอ่ะ
0: ก็อาจจะลดวันกินเจไหมคือโอเคก็ให้มัน
1: ส
0: มมติถ้าเรา
1: ถ้า
0: เรางบน้อยพูดตามตรงก่อนถ้าเรางบน้อยอาจจะต้องลดวันเราอยากทำบุญเราอยากได้บุญอาจต้องลดวันเพราะว่าผักมันแพง
1: หรือ
0: ครึ่งทางหรือไงหรือว่าพอจะสู้ต่อไปยันครบสิบวันได้ก็ว่ากันไป
1: ใครที่เคร่งไม่เคร่งหรือยังไงนะฮะหรือคนที่เขาไม่เคร่งเลยก็คงจะอาจจะเว้นไว้ปีนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โด่งใช้อยู่หรือเปล่า
1: อะไรครับ
0: เนี่ยเครื่องสำอางปลอม
1: เฮ้ยผมซื้อของแท้
0: เพราะพี่ดูจากสภาพผิวหน้าแล้วเนี่ย มันน่าจะไม่ได้ใช้ของแท้ไ
1: หมเหรอ
0: โอ้
1: แล้วมันจะเหมือนเลยของเครื่องสำอางปลอมมันจะมาวางขายอะไรได้เหมือนมากเลยนะเนี่ย
0: แชมพูสระผมเรียกเครื่องสำอางเหรอ
1: คงมีหลายอย่าง
0: แต่พอที่ดูเดี๋ยวผิวโด่งนึง
1: เป็นไงพี่ผิวผมเป็นไงข้างซ้ายนี่เหมือนใครข้างซ้าย
0: นั่นเด็ด
1: โอ้โหข้างขวานี่เป็น
0: ยาย่า
1: โอ้ย
0: ขาดไม่ถูกเขาเป็นแฟนกันคุณรู้ฟังครับวันนี้ทางตำรวจเนี่ยตำรวจตรงนั้นเป็นตำรวจสืบตม.โอ้พี่แดนไพรยังอยู่หรือเนี่ยพันกับแดนไพแก้วเวหนเนี่ย
1: เหรอรู้จ
0: ักสนิทเลยพี่แดนไพรเนี่ย
1: เขาสนิทเราเปล่า
0: สนิทจริงๆโอ้ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: เออยู่ที่พี่เขามีชื่ออยู่นะ
0: ไม่ก็ไม่เจอกันนานเขาไปค้นที่สมุทรสาครฮะโกดังที่7และ8ย่านถนนบางปลาตรงนั้นก็ไปยึดเครื่องสำอางปลอมและสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมากก็จับผู้ต้องหา6คนเป็นจีน1คนเมียนมา3คนและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน2คนจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาพฤติการเนี่ยเป็นผู้จัดส่งสินค้าพร้อมกับลูกค้าก็มีการสั่งซื้อกันทางช้อปขออภัยฮะเนี่ยแต่ว่าตามข้อเท็จจริงคือเขาอ้างงี้ช้อปปี้ Lazadaและ TikTok ตำรวจว่ามาโดยมักใช้วิธีการจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้า9เดือน9 10เดือน10วันนี้ดิ
1: เออ
0: ส่งฟรีนี่นะโอ้ดีนะจับก่อนแล้วก็ของแถมเพื่อจูงใจเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ทำการอายัดโกดังสินค้าทั้ง2แห่งแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนตรวจพิสูจน์แล้วก็แจ้งข้อหาคือคุณผู้ฟังต้องพี่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าพี่ซื้อครีมกันแดดมาเนี่ยผ่านแอปพวกเนี้ยเนื้อมันไม่โอเคแล้วทำไมทาแล้วพี่ยังตัวดำคือมันเป็นครีมคือเราปกติเราซื้อตามเราซื้อเอง

0: ตามช็อปก็เนื้อมันอีกแบบนึงแต่พอมาสั่งซื้ออย่างเนี้ยเนื้ออีกแบบนึงนุ๊กดำลงทุกวัน
1: พี่บอยต้องซื้อที่มันเป็นออฟฟิเชียล
0: เหรอ
1: โอ้แบบบางทีกดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนี้ร้านที่รับไปซื้อมันก็เยอะแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เลยนะเราซื้อของออฟฟิเชียลเลยกว่ายังไงเราก็มีคูปองลด
0: โอ้น่ากลัวนะ
1: เลือกที่มันเป็นร้านหรือเป็นบริษัทเขาเลยดีที่สุดนี่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้เจ้าตูบที่ระยองจู่ๆคาบก้อนอะไรมาไม่รู
0: ้
1: เดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็เอ๊ะทำไมเหมือนเด็ก
0: อ๋อเหรอ
1: เดินเข้าไปดูโอ้มันไปคาบศพเด็กมานะครับคนไทยที่ระยองนะอย่าว่าแต่ที่ระยองเลยทุกที่แหละพอเห็นศพเด็กมาอย่างนี้ตีเลขจับกลุ่มกันตีเลขกันส่วนหนึ่งก็ต้องหาแหละว่าลูกใครนำมาทิ้งก็ว่ากันไปนะ
0: แต่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
1: เออนะครับนะครับเพราะว่าอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หมู่9วันนี้วันที่9นะครับแล้วก็เจอตอน16นาฬิกาส่วนเด็กก็อายุ9เดือนใช่ไหมหมู่9วันที่9เด็กอายุ9เดือนนี่เชื่อว่าแม่เนี่ยนะแม่ของเด็กเนี่ยนะน่าจะไม่พร้อมก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยแอบมาฝังแอบมาเอาเด็กเนี่ยนะมาฝังเอาไว
0: ้ครับ
1: ทีนี้เจ้าตูบมันคงไปขุดคุยขึ้นมา
0: ได้กินไง
1: เออแล้วก็คาบมานะครับเอาเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่เดี๋ยวเขาไปไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าพอที่จะมีเบาะแสในการตามไปถึงตัวแม่ของเด็กไหมนะครับโหเพราะว่าจริงเขาบอกว่าร่างของน้องเนี่ยนะอยู่ในสภาพอวัยวะฉีกขาดหลายส่วนแล้วล่ะเขาไม่รู้ว่าโดนสุนัขแทะไปหรือว่ายังไงนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
12: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: นะครับอันดับ5นะพาไปดูนี่วันนี้นะครับคนร้ายแอบไปฉกเงินสาวในห้างนะฮะโอ้ตัวเธอเนี่ยบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วอยากให้ตำรวจตามจับให้หน่อยเอาบางคนเนี่ยเงินมีความหมายละพันกว่าบาทนี่ก็มันก็อยู่ได้ทั้งเดือนนะบางคนอ่ะนะครับยังดีว่าวงจรปิดนี่จับภาพไว้ได้ห้างแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอันธิกาอายุ31ปีเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้านะครับร้าน 2C Code อยู่ชั้น1ของห้างเธอเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าคนร้ายอ่ะทำทีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วฉวยโอกาสนะครับแอบจิกกระเป๋าตังค์เธอแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางเธอที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินน่ะตอนนั้นเนี่ยนะฮะเธอเหมือนกับด้วยความที่พอไปเคาน์เตอร์บางทีก็ต้องเดินออกไปจับเสื้อจัดอะไรด้วยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ตลอดนะครับแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะฮะเธอเล่าไปเล่ามาน้ำตาเธอเริ่มไหลนะถึงแม้ว่าเธอบอกว่าเงินในนั้นน่ะมันจะเป็นเงินแค่ 1,300 บาทนะแต่มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเดือนนี้
0: ครับ
1: พี่บอยที่ดูเพิ่งวันที่9นะคนเราเนี่ยต้องใช้เงิน 1,300 บาทในอีก20วันพอโดนขโมยไปเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง
0: ครับ
1: หมดหนทางนะฮะเธอบอกยังดีอย่างนะว่าเนี่ยเพิ่งเอาเงินน่ะไปจ่ายค่าบ้าน 5,000 ไม่งั้นนะโดนขโมยไปเนี่ยค่าบ้านก็ไม่ได้จ่ายนี่จะยิ่งเดือดร้อนหนักนะครับเธอเลยระบายออกมาด้วยความอัดอั้นว่านะอยากให้ตำรวจตามจับหรือไม่ก็คนประเภทนี้คุณต้องเห็นใจคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่คุณลำบากคนเดียวคนเราเนี่ยนะฮะมีมือมีเท้าเท่ากันหาเช้ากินค่ำทุกคนก็ลำบากหมดนะไม่ควรมาขโมยของใครแบบนี้นะครับเธอบอกแล้วเธอจะอยู่ยังไง อีกตั้ง20กว่าวันกว่าเงินเดือนจะออก
0: จริง
1: นะครับ
12: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: 193คนหลังกัมพูชาส่งกลับอ้อเหรอเขาก็ส่งกลับให้เราใช่ไหมกัมพูชาโดยท่านพลตำรวจโทนพสิงห์ภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นะครับแล้วก็ทีมงานของตม.3นี่ครับพี่ของคุณเชอรี่ดาราท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตม.3ก็ไปรับตัวตรงนั้นเป็นจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากคนไทยกลุ่มนี้ถูกทางการกัมพูชาจับกุมแล้วก็คุมตัวระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติในกัมพูชาซึ่งขั้นตอนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับตัวเดินทางกลับประเทศนะภายใต้กลไกของตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เอามาบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบประวัติแยกกลุ่มเป้าหมายบางคนก็เป็นผู้หญิงก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทางท่านพลตำรวจโทธินกรรังมาศพี่โอผู้บริการสอทอเนี่ยก็มอบหมายให้ทางทีมงานคือจะมีทางผู้กับวิเคราะห์ข่าวเนี่ยแล้วก็ไปดำเนินการคัดกรองลำตามขั้นตอนของ NRM นะครับซึ่งกรณีส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในขั้นตอนปฏิบัติเจ้าที่ก็ต้องเลิกกระบวนการ NRM คือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์หรือไม่แล้วก็ต้องถ้าเป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อถ้าต้องดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีเบื้องต้นเขาบอกว่าซักถามเนี่ย31รายมีเคส ID และ18รายมีหมายจับนี่ไงฮะ
12: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: สาวปราจีนในสุดยอดนะ
0: ยังไงฮะ
1: กบินบุรีนี่ขนาดน้ำท่วมอยู
0: ่เหรอครับ
1: ทุกคนลำบากหมดปรากฏเธอเจอเงินสดแสนหนึ่ง
0: โอ้โห
1: นะฮะเก็บได้เก็บเงินสดได้เกือบแล้วกันเกือบแสนนะฮะเธอตัดสินใจไปตามหาเจ้าของเอาไปแจ้งตำรวจส่งคืนเงินก้อนนี้เขาบอก 89,200 บาทคือในภาวะน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับ โอ้โหบางคนน่ะก็ลำบากอยู่ไงอาจจะมีตัดสินใจแบบเอาเก็บไว้ก่อนหมุนก่อนอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ตัวเธอเนี่ยนะฮะชื่อว่าพี่กิตติมาบรรณาอายุ54ปีเป็นชาวบ้านทุ่งแฝกอยู่ที่กบินบุรี
0: ครับ
1: นะครับนี่ขอชื่นชมเอ่ยชื่อดังๆนะพี่กิตติมาสุดยอดนะเธอไปใช้บริการตู้ฝากเงินสดนะครับของกสิกรสาขากบินบุรีระหว่างที่เธอกำลังจะฝากถอนนี่แหละเธอเจอเงินก้อนนี้นะครับ 89,200 บาทเธอบอกว่าน่าจะคนที่ก่อนหน้าเธออาจจะมาฝาก
0: ครับ
1: แล้วคือระบบมันยังเวลาตู้ฝากเราเคยฝากใช่ไหมเอาเงินใส่ไปปุ๊บมันก็จะจึกจักจึกจักจึกจักแล้วก็มีสลิปออกมา อะไรแบบเนี้ยเธอบอกก็ไม่รู้แหละว่าเขาหย่อนไปแล้วเครื่องมันไม่สำเร็จหรือเขาลืมวางไปเขาคุยโทรศัพท์อยู่หรืออะไรก็แล้วไม่เขาบอกเขาไม่รู้แต่ว่าตอนเธอไปแล้วเปิดมาเฮ้ยเงิน 89,000 เอาไงดีอ่ะเธอบอกว่าด้วยความที่รู้เข้าใจหัวอกของความลำบากเลยนะครับเธอก็เลยติดต่อธนาคารประสงค์ที่จะส่งมอบเงินคืนนะฮะเธอก็เลยไปที่โรงพักไปที่สภ.กบินบุรีนะครับดำเนินการตามขั้นตอนอย่าลืมว่าพี่กิตติมานะครับเราเป็นคนดีเราไม่ได้อยากได้ของใครแต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าของมาแสดงตน1ปีนะพี
0: ่
1: เงินนี้จะเป็นของพี่กิตติมาครับ
0: โอ้สุดยอดเหมือนที่เกาหลีจำได้ไหมที่เราถามว่าจอน
1: ใช่นะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็อยากให้เจอเจ้าของจริงนะเพราะว่าเงิน 89,000 นี่ผมว่าใครหายไปก็ลำบากทั้งนั้นแหละนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้นะใครที่ลืมนะครับอ๋อล่าสุดเดี๋ยวนะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเจอแล้วครับเจอเจ้าของแล้วเป็นสาวหล
0: ่อ
1: ชื่อว่าพี่พลอยนะฮะพี่พลอยเนี่ยรีบมาเลยครับพอรู้ข่าวเข้ามาที่โรงพักเลยนะพี่พลอยบอกว่านะเอาเงินมาฝากที่ตู้แล้วสงสัยลืมกดยืนยันลืมกดยืนยันนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็ประสานไปนะเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดนะว่าเอ๊ะแล้วทราบได้อย่างไรเนาะนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่กิตติมาที่เป็นคนดีเธอบอกเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วก็จะระวังมากกว่านี
0: ้ ค
1: นดีเจอกันนะครับโอ้สังคมน่าอยู่จังเลยคนกบินนะฮะ
12: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นี่เลยฮะไปดูกรณีที่ทางปปป.เข้าไปรวบคาโต๊ะนายกอบต.บ้านใหม่เครือข่ายโกงข้อสอบท้องถิ่นพบชื่อเด็กฝาก 1,738 คนตรงนี้เนี่ยเสียหายไป155ล้านบาท วันนี้ฮะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสก็สั่งการให้ทางปปป.ไปจับกุมตัวนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อยู่ที่นครนายกตามหมายจับของศาลทุจริตเนี่ยนะข้อหาเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินก็เรื่องของนี่ฮะโกงสอบคือเหตุการณ์มันเกิดมกราคมปี67ตัวนายอานนท์ผู้เสียหายถูกขบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยอ้างว่าสามารถฝากบุคลากรบุคคลเนี่ยเข้ารับราชการบรรจุได้นายยศพัฒน์หรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงินจำนวน 350,000 บาทเรียกกันหนักนะเพื่อแลกกับการช่วยเหลือเพื่อบรรจุต่อมาผู้เสียหายก็สมัครสอบแข่งขันวันนั้นต้องอ่านข่าวแบบนี้นะ
1: ครับผม
0: ในตำแหน่งเจ้าพนักงานจะเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้ระดับที่1เหมือนกันแล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันโอ้ก็นี่แหละฮะก็เหมือนกับถูกโกงก็เลยไปแจ้งความแล้วก็นำไปสู่การจับกุมคล้ายๆเอาของโด่งเลยนะฮะคือวิ่งเต้นจ่ายเงินสอบได้พอตรวจสอบพบวิ่งเต้นมาจ่ายเงินมาถูกยกเลิกกลายเป็นจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้เสียหายถูกโกงเงินก็ไปแจ้งความจับ
1: ครับผม
12: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1นะครับตำรวจที่กันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามไปจับกลุ่มคู่รักนายห้อยสื่อให้ฉายาแบบนั้นตัวสามีอายุ23นะฮะภรรยาอายุ47ไปตระเวนขโมยวัวแม่พันธุ์ของชาวบ้านนะครับพอตำรวจตามเจอปุ๊บนะ สองผัวเมียบอกซื้อมา19,000ครับ19,000ครับนาย19,000บอกตำรวจตำรวจบอกเฮ้ยวงจรปิดมันมีหมดแล้ว
0: หลักฐานนะ
1: ว่าไปแอบลักขโมยวัวเข้ามา
0: ออ
1: นะครับก็เอาไปสองตัวเอาสองคนนี้ไปทำแผนนะครับว่าขโมยวัวตัวแรกที่ไหนอย่างไรนะฮะก็ไปขโมยวัวแม่พันธุ์เพศเมียอายุ5ปีของชาวบ้านขึ้นกระบะหนีมาตั้งแต่30กันยาตำรวจใช้เวลาร่วมๆ10วันนะครับก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับในที่สุดตามจับมาได้นะฮะก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ้างกับตำรวจว่าเป็นอาชีพนายห้อยตะเวน
0: ขายวัว
1: ตะเวนรับซื้อขายวัวนะครับวันเกิดเหตุเห็นวัวเนี่ยโดนผูกอยู่นะครับ
0: ก็
1: เขาบอกตอนแรกมีคนนั่งเฝ้า
0: เ
1: ขาว่าเลยขอซื้อมาในราคา19,000แล้วก็เอาวัวขึ้นไปรถไปขายต่อนะราคา 22,000 นะครับเพื่อเอามาใช้จ่ายนะตำรวจบอกพูดไปเรื่อยนี่โดนจับนี่ยังพูดไปเรื่อยอีกตำรวจบอกว่าไม่มีพยานบุคคลอะไรเลยคนที่ไปซื้อใครซื้อขายที่ไหนยังไงมาเออนะครับก็ดูดีขนาดโดนจับแล้วตอนแรกยังไม่ยอมรับสารภาพนะ
0: ยังดื้อแพ่งนะ
1: จนเค้นไปเค้นมาสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงยอมบอกนะครับนะก็ดีใจกับพี่เจ้าของวัวด้วยคุณป้าเขาอายุ62แล้วนะเจ้าของวัวบอกโอ้ดีใจมากเลยได้วัวแม่พันธุ์เนี่ยตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษก็รักเหมือนคนในครอบครัวนะครับฝากถึงคนร้ายนะว่าเนี่ยถ้าโดนขโมยของรักไปบ้างเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงนี่นะครับมาเหลือเวลาอีกสัก
0: อะไรก็ไม่เหลือแล้วนิดนึง
1: ก็ไม่เหลือแล้วล่ะ
0: ทันไหมทันไหมครบเนาะ
1: วันนี้ครบถ้วนนะครับมาวันนี้บันเทิงเลยใช่ไหมพี่ขอบคุณมากนะครับฟังอยู่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โห
0: จะไปไหนครับผม
1: จะไปไหนพี่เบอร์เชสทีมนะครับผมอ๋อนอนสนามบินครับนอนลงสินค้าอย่างโหด2วัน3วัน
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมลงสินค้านะพี่เหรอสู้ๆนะพี่นะอะไม่มีเรายังมีแรงเราก็สู้กันต่อไปชีวิตอย่าไปหมดหวังนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังวันจันทร์1ทุ่มเจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อยาวๆไปนะฮะวันนี้ไปแล้วนะครับ
0: แล้วครับลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
13: มหานครโรคทิพย
14: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิโกกลมสีทอง
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง
17: มองหาย
19: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
14: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
20: MCOT News FM รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
21: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
22: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
21: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visit ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่

20 พฤษภาคม 2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569

0: ซีรี
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
5: หายจัดจากคาตาลิพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ก็คงไม่ต่างจากเพลงมากนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็คิดถึงเธอนะครับคิดถึงลูกพี่ทุกวันเลยนะครับอุ๊ยวันนี้ทำไมหวานหวานนะครับผมนะครับไม่ต้องแปลกใจครับลูกพี่เพราะว่าวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับยิ่งประณีตในการเลือกเพลงนะครับทุกอย่างแบบทรงพลังมาก 200% นะครับผมนะอ่ะจัดไปครับลูกพี่ฮะในช่วงนี้3เพลงของเรานะมีกลางหัวใจนะครับจากน้องแอคนะมี1ในดวงใจจากน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงยังเฝ้ารอจากน้องอายจริงๆนะครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้นะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทราย1วันนะฮะในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็แน่นอนฮะวันนี้มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะครับวันศุกร์แห่งชาติจัดหนักจัดเต็มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลำกับชาวคณะนะครับในช่วงประมาณ3ทุ่มนะปลายๆนะครับเราจะมีการเปิดวงนะครับนะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนวันศุกร์ไม่มีใครเขารีบนอนกันหรอกครับวันศุกร์เขาต้องมาเล่นกันมีเรียกเป็นความรื่นเริงนะครับผมนะตอนนี้หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามาสวยๆที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะฮะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะนะกดทีเดียวสวยๆนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วผมก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับส่วนพี่ๆที่กำลังทำงานอยู่นะฮะหลัวฟังทางวิทยุอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะถ้าอยากสนุกนะครบรสนะมันต้องแบบหวานเปรี้ยวเค็มมันเนี่ยเปิด Facebook Live เอาไว้นะครับไม่มีเวลาเม้นไม่เป็นไรนะครับนะก็เข้ามาจ้องตาเฮียนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ มาเต็มทุกวันนะครับผมเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่โดปิตะนะครับพี่หนูริงนะมีพี่ทิพาพรนะพี่บุญเพชรนะครับพี่อัมพรพี่จิราพรนะครับเชฟพงพี่พัชรานะครับน้ำเมพี่รุ่งนะครับน้องออยม้าบินนะครับพี่เดือนเพ็ญนะครับพี่ฤดีพี่สองหนิงพี่หนิงหนิงนะครับพี่วันนีพี่สมใจพี่ภาพรพี่จิตพี่ละไอก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยนะมีคุณแพทนะครับนะพี่หนูริงพี่อุไรพี่สายชนนะพี่จิราพรนะครับพี่พีนะครับเจเดซี่นะครับแล้วก็น้ำเมย์ก็มาแล้วนะครับน้องนับดาวพี่ละไอพี่อุไรนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็แทนน้องสายนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะครับนะเดี๋ยวผมเปิดหนึ่งเพลงนะตอนนี้กดเข้ามาจองสายกันนะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรอยอยู
1: ่ไปเที่ยว
0: กดรถกดรถ
1: จะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่

กินตับนะครับจากพี่เท่งนะครับเอาตอนนี้ยังปูเสือรออยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเขาโทรได้จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ๆที่นอนฟังเพลงสวยๆนะฮะก็กดเข้ามาได้เลยนะฮะจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานปูเสือรอทุกภาคเลยนะครับผมที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะจ้าหลังเพลงนี้คุยกันหน่อย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณหล่อครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
2: ต้นอุดรครับ
1: อ้าวครับผมที่อุดรตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ต้นครับ
2: ก็ปกติครับผมไม่มีฝนไม่มีอะไรครับผม
1: อ๋อไม่ช่วงนี้อุดรมีฝนคือไม่ค่อยมีเลยเหรอครับพี
2: ่ไม่มีครับผมไม่มีครับช่วงนี้ครับผม
1: อ๋ออากาศก็คือแบบปกติเลย
2: ครับกำลังเย็นสบายเลยครับผม
1: โอ้เย็นสบายแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักผ่อนหรือว่าต้องไปทำงานตอนกลางคืนนี่ครับพี่
2: อ๋อช่วงนี้พักผ่อนครับผม
1: อ้าวพักผ่อนอากาศเย็นสบายก็นอนฟังเพลงสวยๆเลยนะครับพี่ต้นนะ
2: ครับไม่นอนครับผมไม่นอน

0: ครับของพี่เขียวสามารถนะ
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้อยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับ
1: มอบให้ FC ดีเจทุกคนครับผมแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็น้องหลังไมค์ครับผม
0: อ้าวนะครับให้น้องแป้งด้วยให้เต็มวงเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับพี่ต้นครับ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอบคุณค่ะ

0: คุณเสียงปรบมือทุกการร้องตาม
1: ขอบคุณด้วยนะครับนี่คือเทียนไขไฟฟ้านะครับจากนุ้ยสุวีนานะฮะก็เป็นงานมหานครคานิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอามาครับตอนนี้มีข่าวดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินนะฮะก็ชวนชาวคณะนะครับเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะฮะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะฮะก็เป็นสินเชื่อนะฮะเพื่อเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับนะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบ flat rate นะครับ 0.75% ต่อปีนะครับหรือ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบวงเงินนะฮะวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะมียอดชำระเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่10,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายนะฮะแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะฮะตอนนี้ก็ลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB นะฮะ Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮิร์ฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
8: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
12: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
13: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากน้องเต๋าภูสินนะครับมนฮักหลวงพระบางนะครับนะฮะก็มีชาวคณะมาช่วยกรีดแทนเจเดซี่นะครับน้ำเมนะครับพี่หนูริงนะครับเพราะว่าตัวเจก็โดนบล็อกคอมเมนต์ไปนะครับนะก็บอกเจนะครับว่านักรบนี่ต้องมีหลายเฟสนะครับบางทีเม้นเยอะโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เจก็ยังส่องอยู่ยังฟังอยู่นะครับนะก็เปิดเพลงนี้ให้เจเดซี่ด้วยนะครับพี่กระแตก็ชอบนะครับเพลงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าลูกพี่ครับกดเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ต้องรีบส่งกันบ้านเลยนะครับนะใครที่โอ้โหไม่ได้คุยกันแบบยากมากตอนนี้ต้องใช้จังหวะชุลมุนนะฮะคนกำลังง่วงๆกำลังซึมๆนะครับเราแข็งแรงเราโทรเข้ามาเลยกับผมที่เบอร์นี้ฮะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเลยชั่วโมงนี้คนล่าฝันคาราบาวจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกธนาคารโลกแนะไทยปรับนโยบายเกษตรเพิ่มผลิตภาพสร้างงานคุณภาพเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเวทีสัมมนาคู่ขนานการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี2569นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.กล่าวเปิดการสัมมนาว่าภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศธกส.จึงมุ่งปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่นายอาเชสประสันนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรในเอเชียกรณีศึกษาประเทศไทยว่าความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการจ้างงานจากการผลิตทางการเกษตรขั้นต้นไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและภาคบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นทั้งนี้ไทยเผชิญการชะลอตัวของผลิตภาพภาคเกษตรมากกว่าหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรจากมาตรการที่ผูกกับราคาผลผลิตหรือปริมาณการผลิตไปสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับการผลิตตามความต้องการของตลาดและสภาพภูมิอากาศโดยยกตัวอย่างเวียดนามที่ทยอยปรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรและเพิ่มการลงทุนวิจัยจนสามารถยกระดับผลิตภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ไปรษณีย์ไทยร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุม IMF World Bank พร้อมตราประทับมูลค่าดวงละ5บาท 65,000 ดวงนายชวลิศสุนทรสารทูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจ S-Curve บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตให้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภาพตราสัญลักษณ์การประชุมประกอบพื้นหลังเป็นภาพลายไทยและภาพเงาสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่12ตุลาคม2569โดยจำหน่ายแบบดวงดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง50บาทจัดพิมพ์ 65,000 ดวงหรือ 6,500 ชุดไม่มีซองวันแรกจำหน่ายโดยครั้งนี้ไม่ได้มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประชุมแต่มีจัดจำหน่ายที่งานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบริเวณด้านหน้าฮอลล์2ชั้นจีฝั่งเล็กศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยบูธไปรษณีย์เปิดวันที่12ถึง17ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่18ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 15 นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.comและที่ไปรษณีย์พระโขนงไปรษณีย์สามเสนในไปรษณีย์กลางบางรักโดยสามารถประทับตราสัญลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และที่ไปรษณีย์พระโขนงภูเก็ตเริ่มแล้วประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวร่วมประเพณียกเสาโกเต้งพร้อมอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อันเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตที่สืบสานรักษามายาวนานร่วม200ปีโดยหลังประกอบพิธียกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หันมารับประทานผักและถือศีลตลอดเวลาทั้ง9วันและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงที่ถูกอัญเชิญไปจะส่องสว่างสวัยแบบนี้จนเสร็จสิ้นประเพณีถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพเจ้าที่อำนวยพรและอำนวยโชคแก่ผู้ร่วมประเพณีกินผักสำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมี ีศาลเจ้าหรืออามกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดช่วงทั้ง9วันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมหลากหลายทั้งการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีสวดมนต์หรือสงเก้งเป็นประจำทุกคืนมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดทั้งนี้ททสำนักงานภูเก็ตคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีราว 140,000 คนโดยจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทส่วนยอดการจองห้องพักในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ70และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมพี่วันชัยนะครับ
5: ครับ
4: อ้าวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับพี
5: ่ขวดนครศรีครับ
4: โอ้ครับผมวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับ
5: ตอนเมื่อค่ำฝนตก
4: โอ้แต่ตอนนี้ก็ไม่ตกแล้วเน
5: า
4: ะ
5: แล้วครับผมวังทุกคืนในรายการของคุณเนี่ย
4: ครับโอ้ขอบคุณมากครับ
5: วังยันถึงตีห้าเนาะ
4: โอ้ตีห้าเลยเหรอครับเอาแล้วไม่นอนไม่หลับไม่นอนเลยเหรอพี
5: ่เปิดไปก็หลับไปวังไปก็หลับไป
4: หลับตื่นใช่ไหม
5: ตื่นไปก็ได้วังอยู
4: ่ครับแล้วช่วงที่ขับรถนี่ยังฟังอยู่ไหม
5: ไม่มึกขับยังไงอ่ะต้องขนตกอยู่ไม่วิ่งไม่ได
4: ้โอ้ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนอย่างเดียวเลยนะพี่นะ
5: ใช่ครับ
4: ครับแล้วอีกนานไหมมันถึงจะหยุดเหรอครับพี่ครับ
5: มันหยุดแล้วขนเนาะขนแรงถึงฤดูแรงเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ย
4: ครับครับเอามันหยุดแล้วก็ต้องวิ่งได้สิพี
5: ่ไปช่วงนี้หยุดก่อนพักผ่อนก่อน
4: โอ้พักผ่อนก่อนโอ้คำนี้ดีมากเลยนะครับคนเรามันต้องพักผ่อนบ้างนะพี่นะ
5: รถซ่อมได้แต่คนซ่อมไม่ได
4: ้โอ้จริงเหนื่อยมากก็ต้องนอนนะพี่นะ
5: ครับ
4: แต่อย่าเพิ่งนอนช่วงนี้
5: คร
4: ับ
5: เราไปกินบุหรี่ไปสูบครับ
4: หล่ออีกแล้วพี่
5: จริง
4: เอามาคนหล่อวันนี้พี่อยากฟังเพลง
5: ป้าใครเตียนครับ
4: ของพี่สายันนะพี่เป้านะ
5: คร
4: ับผมงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: คร
4: ับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์โจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
5: ไอยาราค่ะ
4: โอ้พี่อย่าเร็วสิถ้าเร็วมันเพี้ยนพี่ต้องช้าอันนี้ประโยคมันเป็นไฮไลท์และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
5: ไอ้ยารา
4: ฮะรสชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานได้ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราโอ้โหเป๊ะเลยชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
5: ่มอบให้คนไข้ที่ผมไปเยี่ยมวันนี
4: ้ครับผม
5: เขาชื่อเป็ด
4: ครับก็ตกลงดีขึ้นไหม
5: ก็ดีขึ้นแล้วครับ
4: โอ้ครับนะก็ขอให้หายแข็งแรงนะ
5: อดีตแฟนเก่าครับ
4: อ้าวครับผมนะก็ส่งพลังนะให้หายไวๆนะพี่นะ
5: ครับ
4: โอเคขอบคุณมากเลยนะ
5: แล้วก็มองไปทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยครับ
4: ครับผมทุกท่านเลยนะ
5: ไม่ต้องใช้ด้วย
4: ครับครบไหมพี่
5: ครบเลยครับ
4: เอาครบแล้วขอบคุณมากเลยนะ
5: โชคดีทุกคนครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับในชุดของพาเรทของเรานะฮะโอ้วันที่เจ้าไม่อยู่นะครับก็เป็นชุดนี้อย่างช้ำเลยนะครับ4เพลงนะครับมียื้อนะครับพี่ปรีชาปัดภัยนะฮะแล้วก็มีนาทีฉุกเฉินนะครับน้องบิวนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายวิญญาณรักนะครับแม่นกน้อยนะครับรวมถึงงานจากพี่เป้าด้วยนะครับเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของอากาศกันบ้างดีกว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะวันนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนประมาณ 20% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศานะครับนะอีสานนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับภาคกลางนะครับวันนี้มีฝน 30% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับนะมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฟ้าฝนประมาณ 30% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะมีฝนฟ้าคะนอง 30% อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะครับ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดนตรีดีนะครับเพลงนี้นะครับนวลนวลเอ่ยนะครับจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะฮะก็สังกัดเฟรนด์มิวสิกนะครับนะแล้วก็คำร้องทำนองพี่ยุ้ยแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเดอะเจซี่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

งานจากน้องเวียงนะคะฟิชเชอริ่งกับน้องเน็กนะครับโอ้โหเสียเปียงนี่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมากรี๊ดนะครับผมนะฮะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่ใบใจนะจากพี่เบาวีนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้เดี๋ยวลากันไปด้วยงานจากพี่ต้อมเรนโบว์นะความในใจนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะนะวันนี้บอกเลยคิดว่าน่ะจะเอาอะไรมาแบบคุยกับคุณผู้ฟังดีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบมีความอะไรอ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากความหิว ล้วนๆล้วนๆเลยอันนี้เหตุผลส่วนตัวล้วนๆนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราคุณผู้ฟังค่ะตานำเพลงสนุกๆนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไก่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีตั้งหลายเพลงขนาดนี้เกี่ยวกับไก่แล้วคิดว่าก็น่าจะมีอีกหลายเพลงด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆที่เกี่ยวกับไก่คุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับไก่นะคะงานจากพี่โหน่งเชิญชาญนะคะแล้วก็มาที่น้องไก่นะสวดกันไปนะคะน้องไก่ก็พี่แคทนะคะคัทริยามารสีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มันธีมไก่ไงมันเป็นเรื่องราวเป็นคอนเซปต์ของไก่มันขาดไม่ได้อยู่แล้วกับแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีทรัพย์นั่นเองค่ะ3งานเพลงที่เกี่ยวกับไก่ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยเนาะวันนี้วันที่9ตุลาคม2569นะคะพูดถึงไก่เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยกินไก่เยอะแต่วันนี้จริงๆตัวดีเจเองนะคะตาน่ะเริ่มล้างท้องแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วแต่ก็กินเจอยู่ทุกปีด้วยคุณผู้ฟังนะคะขออนุโมทนาสาธุนะคะอันนี้เป็นความสะดวกแล้วก็ความเชื่อเนาะของแต่ละบุคคลนะแต่ก่อนที่จะกินเจได้พูดถึงไก่ก่อนนิดนึงนะคะไก่นี่เอาพูดกันเล่นๆเอาแบบขำๆคุณผู้ฟังภาษาไทยคือไก่ภาษาอังกฤษคือ chicken สำเนียงพอได้มั้ยได้อยู่นะ chicken ภาษาจีนมั้ยจีนกลางคือจีอุ้ยได้เกาหลีดีกว่าอันนี้เคยเรียนเกาหลีนี่ไก่คือทักนี่ ให้ดูมีความรู้นิดนึงญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนี่นิวาโทรินะไก่นะคะ เรื่องราวของไก่เป็นความรู้ที่รู้ก็ได้แต่ฟังเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนชื่อวันนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการค่ะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศบางคนอาจจะบังเอิญหมุนมาฟังมาเจอกันนะคะแล้วก็มีทางไลฟ์ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะทางออนไลน์ของเราก็ฟังได้คุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหลากหลายช่องทางเพจเนี่ยก็จะมีการไลฟ์

ไลฟ์เห็นหน้าดีเจด้วยตรงนี้แล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยนะคะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ด้วยนะคะอันนี้แบบว่าคลาสสิกแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่อยู่มานานนะคะเป็นเว็บไซต์ที่แบบเป็นตำนานมากๆนะคะ www.ltmfm95.mcot.net คุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดเลยอันนี้สะดวกสุดๆนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นด้วยนะคะฟังได้ทุกๆรายการเลยของอสมทนะคะรวมไว้ที่นี่กับ Mcot Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันได้ตลอดนะคะแล้วก็ตันฝากอีกหนึ่งรายการด้วยคุณผู้ฟังปกตินี่ค่ะนะคะเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนาะส่วนใครที่บอกว่าเออนะคะวันเสาร์อาทิตย์ล่าเนี่ยคือตัวตันมีรายการไหมมีนะคะคุณผู้ฟังมีเลยก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะมีรายการก็คือเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนี่แหละนะคะวันอาทิตย์ตอนจัด 5:00 นถึง 1:00 นร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเน้นเพลงเก่าๆคุณผู้ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆคุยเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะเล่านะคะเรื่องราวประสบการณ์เรื่องเล่านะคะสมัยที่คุณพ่อนะคะเริ่มต้นมาเป็นชายเมืองสิงห์เพลงเก่าๆวงการเพลงวงการเพลงสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาพูดคุยกันได้วันอาทิตย์ตอนเย็นๆเนาะนะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจ Facebook นะคะอันนี้กดติดตามได้เลยนะแล้วก็เข้ามาชมไลฟ์กดแชร์ได้ด้วยนะคะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram หรือว่า IG นะTikTok ก็มีนะคะ YouTube มีแล้วมีทุกช่องทางเลยนะคะก็ติดตามเราได้นะคะมีทั้งข่าวสารอัปเดตกิจกรรมแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินดารานักร้องเนี่ยเขามาโปรโมทผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่นี่เราก็จะได้อัปเดตกันเนาะนะฝากทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตัวนี้พี่นองตาเขาเพิ่มมาให้บอกว่าไก่ภาษาพม่าอ่านว่าเรียกว่าเจ๊กหรอโอเคค่ะขอบคุณมากเลยดีจังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกอีกหลายท่านด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะในไลฟ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะมีใครมาแล้วบ้างทักทายกันก่อนเลยก็แล้วกันในเมื่อสักครู่พี่นงดานะคะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่วิชัยบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะพี่มะเดี่ยวพี่กระจางนะคะพี่สันทัศน์บอกขอเพลงบาปบุญน่ารักนะเพลงนี้หนูชอบนะแล้วก็นักพี่นักรบนะบอกดีเจสวัสดีครับดีเจน้องดีเจไม่ใช่ดีเจนะน้องดีเจลูกโหนดนะฮะจากซ่องคล้านะฮะน้องบอยดาวพระศุกร์นะบอกไก่แล้วต้องมีไข่นะก็ยังคงเป็นคำถามแบบว่าโลกแตกนะสำหรับระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะใช่ไหมถ้าตอบแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะตอบได้อีกแบบแต่ตอบแบบว่าแบบกวนๆก็จะอาจจะอีกแบบนะคะสวัสดีพี่นางหนูวันนะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่เอ๋อินทิราพี่ไตรรัตน์พี่จรูนพี่เดียวจรัญระโนดน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องแชมป์พี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่วัชพลเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400อยากจะทักทายอยากจะแนะนำเพลงพิเศษส่งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีมันหนึ่งข้อความจากพี่คนโคราชนะคะสิทธิ์ของเจ้าอ้ายใหม่ไทยนี่เป็นเพลงโปรดของเขาเลยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ได้อีกสักครู่สายชิลฮิวใจนะคะนะสายหน้าไมค์วันนี้ใครอยากพูดคุยกันสักหน่อยเม้ามอยนะคะจะไก่จะเป็ดจะอะไรก็ได้นะ นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-248-1366นะจ๊ะ02-248-1366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะมีอีกหนึ่งงานเพลงเกี่ยวกับไก่เพลงนี้พูดถึงไก่ก็ต้องแล้วว่าติดค้างไว้หลายวันแล้วด้วยแหละเพลงนี้ไก่จ๋าจ๋าจ๋าจ๋าจ๋า

ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเอ้าสายหายไปแล้ว เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวฝากต่อสายให้ด้วยนะคะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะนะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สิริปานเกิดเนี่ยบอกเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็มีพี่เล็กสีประดับบอกว่าวันนี้พังงาอากาศสดชื่นมากๆเลยนี่นะฮะนะคะขอบคุณมากๆพี่อเนกจากสุโขทัยด้วยนะคะทักทายเข้ามาเมื่อกี้นี่เราพูดถึงเพลงของไก่ใช่ไหมคุณผู้ฟังน้องอะไรน้องโบนัสบอกว่าพี่ตามีไก่นึงนะอะไรบอกไก่ไก่ตาฟางเออใช่ใช่ใช่ใช่เลยนะคะนะนักร้องชื่อไก่เพลงเกี่ยวกับไก่เออนะคะสนุกสนุกกันนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะสายมาหรือยังเอ่ยนะจ๊ะอยู่ไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกันละกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะนะมีเพลงอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1

366นะคะอืม พูดถึงไก่แล้วมันก็นะนั่นแหละสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะนะฮะพี่แฟนรายการของเรานะคะหลายๆคนนี่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจำเลยคุณผู้ฟังนะคะนะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยเนาะหลายๆที่นะคะเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ยอย่างหนาเลย นะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะระหว่างรอสายเดี๋ยวขออนุญาตเอาอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงก่อนระหว่างรอสายพี่หนุ่มนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงเข้ามาฝากเพลงเข้ามานะบอกว่าอยากฟังเพลงของนักร้องหน้าตาดีท่านหนึ่ง พี่หนุ่มไงเขาบอกจัดให้เลยค่ะ

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะ16หย่อนๆนะคะงานจากลูกตาลสุนิชาเองนะคะสายของเรามารอแล้วจากจังหวัดเลยนะคะอ้าวสายชิวฮิวใจต้อนรับพี่สุนาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนาไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะ
1: ครับ
0: จ้าพี่สุนาปิดเสียงวิทยุให้หนูก่อนได้ไหมคะเสียงสะท้อนนิดนึงจ้า
1: ปิดวิทยุแล้ว
0: ปิดเสียงให้หนูหน่อยโอเคเรียบร้อยนะคะได้ยินไหมคะโอเคเนาะจ้าพี่สุนาอยู่ที่จังหวัดเลยเลยไหมคะตอนนี
1: ้อยู่จังหวัดเลย
0: โอเควันนี้พี่สุนาบอกอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรทัยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะดอกหญ้าในป่าปู

0: ัญญาณชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ชัดเจนแต่โทรศัพท์วิทยุผ่อนแล้ว
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดงานเพลงให้เลยดอกหญ้าในป่าปูนขอบคุณพี่สุนามากมากนะคะ
1: ขอฟังวิทยุครับ
0: จ้าจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับซ้ายชิวฮิวใจพี่สุนาเขาฝากมาเพลงนี้ดอกหญ้าในป่าปูนตาย

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงพิเศษพิเศษจากหน้าไมค์ของเราพี่สุนานะคะคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำงานเพลงคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์ได้เลยที่แป้งๆนะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกทาง Facebook Live ของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีพี่หลวงไข่คนเดิมนะหลวงไข่นะไม่ใช่หลวงไก่นะนะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะพี่ประธานจังหวัดเลยน่าจะหนาวเลยล่ะนะคะแล้วก็พี่สมควรบอกว่าขอเพลงน้องไก่เพิ่งเปิดไปนะคะขอพี่คาทรียามา

0: สีแล้วก็พี่โจหรือพี่โจนะเขาบอกว่าทักทายดีเจละปูนมาเดี๋ยวนี้เจ้าๆเย็นสบายเนี่ยพอบ่ายๆก็มีแดดอยู่เนอะเนาะนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนนะคะจากสปป.ลาวด้วยนะจ๊ะทักทายทุกคนแล้วก็บอกว่ามาทัน16หย่อนๆพอดีเลย เพลงโปรดใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่โสภานะคะทักทายเข้ามานะคะฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยแล้วก็น้องหนูนาหนูนาบอกสวัสดีครับพี่ตาลขอบคุณค่ะพี่สงวนศรีแล้วก็พี่วิจิตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อค่ะผู้ฟังนะคะกับบันทึกการแสดงสดสนุกๆในช่วงของมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนี่เป็นบรรยากาศชมเพลงสนุกๆ กันบ้างนะคะรู้สึกว่าคิดถึงช่วงแบบวัยละอ่อน

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โดเรมีนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานะคะจากละครเรื่องสะพ้ายไร้ศักดินานะคะมาต่อกับละครอีกเรื่องหนึ่งสมัยละอ่อนนี่แหละสาวน้อยคาเฟ่ค่ะกับมาม่า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: จัดให้เลยนะคะกับรักเกอร์เพราะก้อนอิฐค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะฝากมาจากคุณป้าสาวพัทธลุงนะจ๊ะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะแน่นอนนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะจากจองสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะน้องโบนัสบอกว่าขอเพลงไก่สักเพลงนะพี่ลูกตาลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูกับไก่ตาฟางนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้และจบเพลงนี้เราพักเบรกนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะนะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเราโอ้มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: เสียงสดใสเลยนะ
5: สดใสครับวันนี้สดใส
4: ต้อนรับนะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปทุมธานีน้ำลดแล้วเนาะ
5: น้ำแห้งหมดแล้วค่ะตอนน
4: ี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะน้องหนูดีอยู่แถวไหนจ๊ะ
5: อยู่ลำลูกกาคร
4: ับ อ๋อลำลูกกานะคะก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: โอ้มันตอนก่อนหน้านี้ก็น้ำเอ่อเลย
4: น้ำเอ่อเลยแบบขนาดไหนสูงถึงขนาดไหนคะ
5: สูงถึงแค่ที่จอดรถครับ
4: ที่จอดรถหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวหนูอะประมาณแบบขาเข่า
5: ประมาณ
4: เลย
5: หน้าแข้งครับประมาณหน้าแข้ง
4: ประมาณหน้าแข้งนะโอ้แต่เป็นหน้าแข้งแบบนอน พูดเล่นท่วมเลยเอางงเล่นมุกแหละไม่เก็ต
5: เก็ตอยู่แล้ว
4: นึกอยู่เอ๊ะพี่ตันพูดอะไรนะคะดีแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ในเขาเรียกว่าในแถวบ้านน้องหนูดีไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมหมายถึงว่าน้ำเข้าบ้านไหมหรืออย่างไร
5: บ้านที่นี่ไม่ได้เข้าบ้านครับแต่ว่าบ้านที่สระแก้วเข้าบ้านท
4: ุ
5: กเยอะเลยครับ
4: หรอ
5: ใช่ครับ
4: ที่สระแก้วอ๋อหมายถึงว่ามีบ้านที่สระแก้วด้วย
5: ใช่ครับ
4: แล้วตอนนี้ราคาที่สระแก้วเป็นยังไงบ้าง
5: ตอนนี้ก็สถานการณ์ปกตินะครับ
4: สถานการณ์ปกติแล้วเนาะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าจากที่เราติดตามข่าวเนี่ยเห็นมีหลายๆพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยนะคะอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องของเราวันนี้โทรมาหน้าไมค์นานๆทีใช่ไหมโทรมาหน้าไมค์เนาะปกติก็จะเจอกันแต่ในไลฟ์นะคะ อยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี้
5: อยากฟังเพลงพระรองของพี่วิวไคเปอร์ครับ
4: โอ้โหรอเรือชั้นมากของ ETC
5: พระรอง
4: พระรองกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ทุกสิ่งทุกสายแล้วก็เดอะแก๊งครับเดอะแก๊งเฝ้าดีเจคร
4: ับ เดอะแก๊งด้วยนะเดอะแก๊งเฝ้าดีเจด้วยมีใครบ้างอ่ะ
5: แต่เลย
4: จำเพื่อนไม่ได้แล้วล่าสุด
5: จำได้
4: บอกให้เพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆก็มารอในไลฟ์เต็มเลยนะคะโอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนฟังทุกวันจำได้ไหมเนี่ย
5: จำไม่ได้ครับ
4: เดี๋ยวพูดตามพี่ตาละกันนะคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุ
4: กี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
4: โอ้โหเสียงเนาะจ้ะหนูที่ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังจ๊ะ
5: ถ้าแบบฟังแบบจริงจังแล้วก็ประมาณ2ปีกว่าครับ
4: หรอแล้วก่อนจริงจังทำอะไรอยู่อ่ะก็ฟังบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ฟังแทบแบบฟังทุกวันเลยอย่างนี้
5: ใช่เมื่อก่อนฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
4: เหตุผลไหนที่ถึงเลือกฟังลูกทุ่งมหานครจริงแบบหนูก็เป็นเด็กยุคใหม่เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะหนูดี
5: ตอนนี้20แล้วครับ
4: ใช่ก่อนหน้านี้ก็แบบ10กว่าขวบ10กว่าปีนะฮะไม่ได้ฟังอย่างอื่นด้วยไหมเพลงอื่นหรือว่าฟังชอบฟังลูกทุ่งเป็นแบบปกติอยู่แล้ว
5: เมื่อก่อนก็ฟังลูกทุ่งเป็นปกติแล้วแต่ตอนนี้ก็ฟังสิงบ้างลูกป๊อปบ้าง
4: รวมกันไปแต่ว่าลูกทุ่งมหานครของเราก็วาไรตี้นะเพราะเราก็จะมีเพลงอื่นๆด้วยนอกจากเพลงลูกทุ่งเพราะลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสไตล์ที่แปลกใหม่ นะคะผสมผสานกัน
5: อินดี
4: ้ก็มีอินดี้มีหลากหลายแล้วก็เรายังมีเพลงเพื่อชีวิตด้วยแล้วก็มีเพลงหวานเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ว่ากันไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะทุกวันครับ
4: ดีมากทำตัวดีทำได้ดีมากนะคะทำได้ทำถึงนะ
5: ครับ
4: โอเคขอบคุณมากๆจ้ะรอฟังเพลงเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีฝากเข้ามาพระรองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักด้วยค่ะจัดให้กับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกับแม่สามเฉยค่ะคุณผู้ฟังนะคะงานจากอานัทแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีถือของดีบาสสิทธิชัยรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะงานจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะพระรองงานจากพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะโอ้วัยรุ่นแล้วเนาะจะเป็นพิเศษเลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะโอ้โหหายหน้าไปนานเลยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะคุณแม่แล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้นี้พี่บุญยงนะคะพี่บุญยงแล้วก็น้องธนวุฒินะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็คุณเคเนเคเนเกียวหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ Can I have ลูกตาลซองนะคะ I have just play my song นะคะเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะคะ Thank you so much นะคะ so sorry นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครอีกพี่ชนินนะฮะพี่ชนินบอกว่าโทรบัตรติดสักตื้อโอ้เอ็นดูแต่อ๋ออ๋อยอ๋อยนะคะเดี๋ยวมันต้องมีสักวันนะคะที่เราได้คุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังนะรับได้แค่หนึ่งสายเนาะนะฮะต่อชั่วโมงนะคะส่วนเพลงฝากเขาฝากมาหลังไมค์ได้นะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยวันนี้แต่เวลาแบบไม่พอจริงๆก็นั่นแหละนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะอยู่ด้วยกันก่อนสวัสดีพี่ณภศรนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์นะคะพี่หารรักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทักทายมาตอนดึกๆนะพี่เรดมี่บอกว่าสวัสดีครับสุราษฎร์เนี่ยฝนทำท่าจะตกอีกแล้วอ่าฮะแล้วก็ทักทายจากจังหวัดตรังนะคะสำหรับพี่ณภศรนะคะขอบคุณมากเลยทุกๆข้อความนะคะที่เข้ามาตอนนี้ทาง Facebook Live ที่เพจของเรานะคะพี่ชมนด้วยนะจ๊ะพี่นักรบบอกยังอยู่นะคะแล้วก็น้องแวนแวนวาวน้องใบด้วยอ่ะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจบอกอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะทักทายนะคะน้องหนูดีบอกจัดเพลงวัยรุ่นนะคะก็เพราะว่าอะไรตั้งขบวนพาเหรดไงมาวัยรุ่นซะละนะคะปกติเนี้ยก็อย่างนี้แหละค่ะให้คุณผู้ฟังที่เป็นสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเหรดเพลงฮิต4ภาคเนี่ยเป็นคนตั้งขบวนพาเหรดเลยนะเอาจริงๆสังเกตได้นะคะทุกๆครั้งเลยแล้วก็ตันก็พยายามที่จะจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยเป็นเพลงพระรองเนี่ยไม่มีเพลงอื่นเลยหลังไมค์มีแบบพูดง่ายๆคือว่าไม่อ่านไลน์กรุ๊ปกันวันเนี้ย นะคะก็เลยต้องจัดเพิ่มให้ให้แบบว่าฟังเพลินๆเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะ022481366ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับหลังไมค์เพิ่มเติมให้น้องอิงดาวจากเพชรบูรณ์เนาะน้องอิงดาวเมื่อวันก่อนเนี่ยนะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเห็นแล้วแหละนะคะเห็นใน TikTok เยอะมากเลยนะคะฮัมฮอนนะคะเป็นการร่วมงานครั้งพิเศษนะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะระหว่างน้องลำไยไหทองคำแล้วก็แน็กชาลีนะคุณผู้ฟังแน็กแฟนฉันนี่แหละนะคะก็โหตื่นเต้นนะแต่ว่าจริงๆเห็นแล้วแหละเห็นมิวสิกวิดีโอแล้วนะคะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเลยนะคะสำหรับฮัมฮอนค่ะคำร้องทำนองโดย2ภูตะวันและข้าวสารสาวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลาแรงค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลย

0: ลงตัวมากๆนะคะระหว่างแน็กชาลีแล้วก็น้องลำไยไหทองคำนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะกับเพลงนี้ฮัมฮอนนะคะชื่นชอบก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจนะคะที่นี่ค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อ เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงน่ารักน่ารักฟังสบายกันละกันในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเรานี่แหละนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะงานจากพี่พิมดานะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่14นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเพลงที่หลายๆคนแนะนำเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่1แล้วด้วยนะคะจาก2ศิลปินพี่หนูมิเตอร์และเล็กซ์โซเรนกับบาบุญ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: กันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

น้ำตาสาวารินนะคะจินตลาบุญลาภค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่จำปีตรังนะคะจากตรังเลยนะคะฝากมาตั้งแต่น่าจะชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดให้นะคะตอนนี้ 23:52 นาทีนะคะส่งท้ายกันเลยแล้วกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะงานจากพี่หนุ่มกะลานะฮะ

เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเนาะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะเจอกับ BJ ลูกตาลชนิชาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนวันอาทิตย์กับรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านใครที่ยังไม่ง่วงนอนเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะคะกับน้องเมธิชาแล้วก็รวมถึงดีเจท่านอื่นๆด้วยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

เต็มเหนียวเลยนะเต็มเหนียวเลยนะสามผลงานเพลงนะคะท้ารักจากแมงปอชนทิชานะคะตามมาด้วยอยากเจอคนจริงใจนี่จากดวงตาคงทองและปิดท้ายด้วยเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มเหนียวนะคะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะด้วยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนเที่ยงคืน13นาทีนะคะวันนี้มาไวมากแสดงว่าคุณผู้ฟังขอเพลงอะไรเนี่ยก็น่าจะได้ฟังนะวันนี้นะนะคะอ่ะทักทายกันก่อนในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันได้เนาะแล้วก็ใครที่ฟังทางวิทยุนะคะไม่เป็นไรส่งแรงกายแรงใจมาก็ได้วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกผลคะแนนด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้บอกไว้ใช่ไหมว่าวันนี้จะไปสอบผู้ประกาศนะคะแล้วก็ผลออกมาอยากจะบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกๆคนคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณน้าคุณอาบอกให้หมดนะคะผ่านแล้วค่ะนี่อย่างที่บอกนะว่าอยากให้ทุกๆคนได้อยู่ในทุกๆการเติบโตนะคะว่ามีช่วงไหนเป็นช่วงที่เราทำอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆก็เชื่อว่าแฟนรายการของน้องเมย์เนี่ยติดตามอยู่แล้วก็คอยให้กำลังใจเยอะมากมีหลายๆคนแบบส่งข้อความมาถามตลอดเวลาเลยแบบว่าวันสอบอ่ะก่อนที่จะสอบใช่ไหมก็จะมีแบบทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าเอ๊ะน้องเมย์สอบหรือยังนะเข้าห้องสอบหรือยังลูกออกหรือยังลูกผลได้เมื่อไหร่ลูกทักมาตลอดทั้งวันคือจะบอกว่าแบบการสอบอ่ะมันค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะว่าด้วยความที่เรามีความกดดันสูงเราแบบถูกฝากความหวังไว้เยอะเนาะมันไม่ได้หมายความว่าความหวังจากแฟนรายการนะแต่ความหวังมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือหนูทำงานด้านนี้ไงคนอื่นๆเขาก็คิดว่าเอ้ยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแต่สำหรับเราอ่ะเราไม่มั่นใจไงเรารู้สึกแบบโอ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะมันสามารถคดีพลิกได้เลยถ้าเข้าไปต่อให้ซ้อม100รอบแล้วมันดีมากๆอ่ะแต่พอถึงเวลาสอบถ้ามันตื่นเต้นมันคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่รอดได้เหมือนกันเนอะไหมมันอยู่ที่วินาทีนั้นในการสอบเลยก็ว่าได้นะคะมันก็เลยทำให้น้องเมย์เนี่ยกดดันมากแล้วที่สำคัญมันเกิดอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่แบบไม่คาดคิดไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเขาจะมีเวลา1ชั่วโมงให้อ่านชีทใช่ไหมอ่านข้อความในนั้นอะในข้อสอบอะเขาจะมีเวลาให้1ชั่วโมงแล้วพอถึงครบ1ชั่วโมงอะเขาจะเก็บใบเนี้ยไปเลยซึ่งนั่นหมายความว่าน้องเมย์มีเวลา1ชั่วโมงเท่าๆกับเพื่อนๆทุกคนใช่ไหมปรากฏว่ายังไงรู้ปะยังไม่ทันจะอ่านดีเลยรถของน้องเมย์มันดังเป็นรถแบบสัญญาณกันขโมยอ่ะสัญญาณนิรภัยมันดังแล้วเขาก็ขึ้นมาตามเขาก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามบอกว่าช่วยรบกวนแบบลงไปแก้ไขรถหน่อยมันดังมากอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบอดอ่านอ่ะต้องลงไปก่อนลงไปแล้วก็ไปกดปลดแบบให้มันหยุดดังอ่ะเสร็จปั๊บหนูก็อ่ะเสร็จแล้วมันไม่ดังแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมายังไม่ทันทำอะไรเลยเอาอีกแล้วดังอีกแล้วเขาก็ขึ้นมาเรียกใหม่หนูก็ต้องลงไปใหม่ก็ลงไปคราวนี้หนูก็เลยปลดล็อกไปเลยแบบว่าให้มันสามารถเปิดประตูใครจะเปิดก็ได้แล้วอ่ะคือตอนนั้นไม่เอาอะไรแล้วคือแบบคิดอย่างเดียวว่ามันไม่มีอะไรในรถอ่ะจะขโมยอะไรก็ขโมยไปเลยมันไม่มีอะไรแล้วก็ปลดล็อกเลยก็กะว่ามันไม่ดังแล้วปรากฏว่าขึ้นมาดังอีกหนูก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าน่าจะเป็นที่ระบบไฟฟ้าของรถแล้วแหละเพราะว่ามันดังเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งดังนะมันดังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหนูก็เลยแบบยื่นกุญแจรถอ่ะให้เจ้าหน้าที่ไปเลยบอกว่าถ้ามันดังอีกทีอ่ะช่วยรบกวนแบบให้พี่รปภ.ให้อะไรอย่างเงี้ยกดปลดล็อกเองได้เลยหนูแบบทิ้งรถเลยอ่ะเพราะมันไม่ทันอ่านเพราะกลับขึ้นมาอ่ะเขาเก็บชีทไปแล้วจ้ะใจตอนนั้นคือเสียแล้วนะคิดว่าแบบไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ทันได้อ่านเท่าๆกับคนอื่นเลยแล้วเราก็คิดแล้วว่าเอาแล้ว The show must go on แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเวลาให้อ่านแล้วอ่ะโชคดีมากๆคือพอตอนที่เขาเรียกเลขที่ลงไปเตรียมสอบข้างล่างใช่ไหมเขาเอาใบนั้นอ่ะกลับมาให้เราอ่านซ้อมอีกรอบนึงเราก็เลยมีเวลาได้ซ้อมอยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีก่อนเข้าห้องสอบซึ่งแบบโหมันตื่นเต้นมากเพราะเราอ่ะ
มันไม่มั่นใจแล้วอ่ะความมั่นใจมันหายไปแล้วก็เลยคิดว่าแบบโอ๊ยเอาวะสักหน่อยสักหน่อยนะคะนี่ไงเห็นไหมกำลังใจดีเนี่ยแฟนรายการส่งกำลังใจมาเยอะไม่อย่างนั้นนะไม่รอดชิวมากเลยอ่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกๆช่องทางเลยนะมีบางคนนี่ส่งข้าวของมาให้กินอะไรเยอะแยะมากมายน้องเมย์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่กับแฟนรายการแฟนรายการทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคนที่เวลาเราดีใจอะไรเราอยากจะบอกเขาเป็นคนแรกเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะอ่ะ1ผลงานเพลงเนี่ยน้องเมย์มอบให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่องสายชิวฮิวใจตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อนขอ1สายที่จะโทรเข้ามานะคะเป็นชื่อนะชื่อเพลงนะคะชื่อศิลปินชื่อตัวเองจังหวัดและเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยพลาดโอกาสจริงๆโทรเข้ามาแล้วจำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะจำหน่อยจำหน่อยนะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะมีพี่แป้งโกะแป้งใจรอรับสายนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะรัตนาสามชาติจากแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงแซชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสาวหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายโกโก้ครับ
1: พี่โกโก้จากระยอง
2: ใช่ครับผม
1: อุ้ยเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: นานมากเลยครับ
1: จริงอ๋อแล้ววันนี้ทำอะไร
2: ไปให้ข้าวหมาครับ หมาไอ้ที่เราเคยเล่าให้ครูเมย์ฟังไอ้ตัวแดง
1: แล้วเป็นไงบ้าง
2: ฝนมันตกแล้วมันดื้อครูเมย
1: ์ยังไงมันหลอกไปเล่นเหรอ
2: มันดื้อมันเป็นป่ามันแล้วมันมีเห็บหมัดแล้วผมก
1: ็
2: เห็บหมัดแล้วก็มาเก็บไปให้มันอ่ะ
1: ค่ะนี่ไม่เรียกว่าให้อาหารนะเรียกว่าจับมันอาบน้ำนะ
2: ผมไม่ได้อาบน้ำมันยังเกาขี้เหลือนมันจะเกาขี้เหลือนอ่ะเกาแบบว่า
1: เกาเห็บหมัดมันคัน
2: มันท่วมอ่ะไอ้มันไม่ได้ท่วมขนาดนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: อืมก็คือแบบพอคลิกที่มันจะออกไปวิ่งเล่นคลุกได้
2: ใช่ครับเวลาเลิกงานมันชอบมารับเลิกงานก็มารับ
1: เออ
2: ไอประมาณนั้น
1: ตกลงมันชื่ออะไรนะ
2: ไอแดงครับที่ผมที่เก็บมาเลี้ยงมัน
1: ยังไม่เปลี่ยนชื่ออีกเหรอ
2: ทุกวันนี้มันโตแล้วมันโตหมามาโตไวอ่ะคุณ
1: เมย์แต่ตอนนี้ก็คือแบบก็ยังชื่อไอแดงอยู่ไม่เปลี่ยนให้มันซะหน่อยเหร
2: อเอาคุณเมย์ครูมีเปลี่ยนให้หน่อยดิ
1: อุ้ยยังคิดไม่ออกต้องเห็นหน้าบางทีอ่ะต้องเห็นหน้าเวลาตั้งชื่อสัตว์บางทีมันต้องตรงกับหน้าตาเขาเนาะ
2: ไม่หรอกครูมีแล้วมันเป็นหมาข้างทางที่ผมเอามาเลี้ยงอ่ะใช่ป่ะแล้วเชื่อป่ะ
1: ไม่เชื่อ
2: เอา
1: ล้อเล่นล้อเล่นว่า
2: แม่ผมเรียกชื่อหนึ่งน้องสาวเรียกชื่อหนึ่งผมเรียกชื่อหนึ่ง
1: งั้นไหนบอกสิความครีเอทของคนในบ้าน
2: น้องสาวเรียกชื่อฝรั่งเลยน้องสาวเรียกโรเจอร
1: ์โรเจอร
2: ์เออ
1: แม่
2: เรียกไอ้จู
1: ้ฮะ
2: ไอ้จู
1: ้แต่ว่าแม
2: ่ก็ถามว่าแม่จู้คืออะไรแม
1: ่จู้จี้อย่างเงี้ยหรอ
2: แม่เขาบอกหน้ามันจู้จู้เออแต่ผมเก็บมันเลี้ยงเองอ่ะผมเก็บมันเลี้ยงเองเรียกไอ้แดงไงตัว
1: หน้ามันทู่หรือเปล่า
2: ประมาณนั้นแหละตอนไม่อะครูเมย์ตอนแรกตัวแรกมันตอนแรกนะตัวมันเล็กนะแต
1: ่
2: พอมันโตมาตัวมันยาวใหญ่เลยนะ
1: ก็เป็นหมาแบบพันธุ์ไทยใช่ไหมทั่วไป
2: หมาพันธุ์ไทยแล้วมันแบบครูเมย์คิดออกป่ะแล้วมันมีหนวดไม่ใช่หนวดดิเขาเรียกว่าอีขนตรงปากมันเยอะเวลามันกินข้าวเวลากินข้าวมันสกปรกอะ
1: โอ้ยเอองั้นหนูเรียกตามแม่แล้วกันนะไอ้จู้เนี่ย
2: ไม่ใช่หรอกคือพอรักแล้วตอนเด็กอะตอนเด็กเคยตัดให้มันอยู่นะเคยตัดให้มันอะเออแล้วมันก็จะกัดแต่คือเนี่ยยาวจริงอะครูเมีย
1: เขามีคนถามว่าบางแก้วหรือเปล่า
2: ไม่ใช่บางแก้ว
1: เขาบอกไม่ใช่บางแก้ว
2: มันเป็นแบบพันแบบว่าอะไรอะหมาแบบไอ้ตรงปากมันจะแบบมุมอ่ะคุณเมย์มุมเอ้ยอะไรวะที่เป็นแบบขนเยอะๆอ่ะเวลากินข้าว
1: ยากจัง
2: แล้วกินเวลากินข้าวสกปรกเอ้ยไม่ใช่สกปรกอ่ะไอ้เรียกอะไรวะกินข้าว
1: มัน
2: แ
1: บบ
2: เออมอมแมมใช่ๆคุณเมย์
1: เออแต่ปกติคนชอบตั้งชื่อสุนัขว่ามอมแมมเนาะ
2: อืมใช่ๆคุณ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันมอมแมมจริงอ่ะตามนิสัยอ่ะ
2: ก็เนี่ยเวลาผมไปทำงานตอนเช้ามันวิ่งรับวิ่งรับวิ่งออกตลอดอะคุณ
1: แล้วถ้าถามเล่นๆถ้าแบบน้องเมย์ดันไม่ได้ชื่อน้องเมย์เนี่ยคิดว่าเมย์จะชื่ออะไร
2: ชื่อที่ช้าเลยครับ
1: โอ้ยไม่เอาไม่คิดเอทเป็นคนที่มีนิสัยแบบง่วงนอนบ่อยๆขี้โวยวายขี้วินขี้เวียงเงี้ย
2: โอ้ยฟังก็ไม่รู้ว่าคุณเมย์
1: เออไม่รู้ไงเพราะว่าแบบบางอย่างเขาก็ตั้งชื่อไปตามแบบเพื่อนน้องเมย์อย่างเงี้ยเขาขาวมากๆพ่อแม่เขาก็ตั้งชื่อแบบว่าให้มันดูเป็นฟองเป็นปุยนุ่นเป็นอะไรที่มันดูขาวๆดูแบบอะไรเงี้ยสำลีใช
2: ่เออขาวๆน้องเมย์
1: อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหนูไม่ชื่อเมย์เนี่ยหนูจะชื่ออะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคุณผู้ฟังจะครีเอทให้หนูได้ไหมถ้าหนูไม่ชื่อเมย์หนูจะชื่ออะไร
2: เดี๋ยวผมตั้งใครนะครับ
1: ชื่ออะไรคะ
2: ครูเมย์เก่งขนาดนี้นะก็น่าจะเป็นยอดมะม่วง
1: ยอดมะม่วง
2: ครับไม่รู้นึกไม่ออกอ่ะครูเมย
1: ์ชื่อน้องมะม่วงเงี้ยเหรอ
2: ครับจริงก็มันนึกไม่ออกอ่ะครูเมย์น่ารักเลยออกยอดมะม่วงน่ารัก
1: ดูแบบหัวแก้วหัวแหวนอ่ะดูแบบว่า
2: ไม่หรอกครูเพราะว่าที่บ้านผมมีต้นมะม่วงไงครูเมย
1: ์พอดีมองไปพอดีหนูเคยปีนต้นไม้แล้วพระคือปีนต้นไม้ในวัดเลยนะแล้วพระมาเห็น
2: จำได้ครูเมย์ดื้ออยู่แล้วครูเมย์ดื้ออยู่แล้ว
1: พระตั้งชื่อให้ว่าแก่นแก้วเพราะว่ามีพี่ชื่อกล้าวมีน้องชื่อแก้มตอนนั้นที่เล่นด้วยกัน
2: เหมือนหนังในละครเลยครูเมย์
1: เขาก็เลยเรียกว่าแก้วแก้วแก้วคือแบบพี่เขาก็อยากให้เราชื่อเหมือนเขาไงเขาก็ชื่อกล้าวกับแก้มเวลาเล่นก็จะเล่นพ่อแม่ลูกกันบ่อยๆแบบเล่นกันตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกชื่อแก้วซึ่งแบบไม่มีใครเรียกแล้วตอนนี้พี่หนูก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดนอยู่พี่ก้าวอ่ะส่วนน้องแก้มไม่รู้แล้วหายไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลย
2: คร
1: ับ วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอไปแล้วครับไอ้ทุยครับ
1: ไอ้ทุย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่ตั้งชื่อให้หนูนะอันเนี้ยขออ๋อไม่ใช่นะไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ผมเคยบอกไปแล้วผมอกหักคือแต่ก็นานมาแล้วแต่ตอนนี้หายไปแล้ว
1: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเราต้องดีขึ้นในทุกๆวันนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะหมดเวลาแล้วเร็ว
2: ๆครับให้ทุกเสียงทุกสายอย่างนี้ครับผม
1: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่หนูรู้สึกว่าที่นอนของตัวเองมันยังไม่สุขสบายรู้สึกว่านอนไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มีคุณภาพนะคะสามารถเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่เร็วๆนี้เนาะอีกไม่นานก็จะถึงแล้วเนาะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดนะคะกับการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda ค่ะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Setผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตนะคะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นเลยคือผ้าของเขาเนี่ยนุ่ม

0: นุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำเลยมี2ลายด้วยกันมีลายอะไรบ้างนะจ๊ะมีลาย Midnight Forest ขอตัว S เยอะๆหน่อย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหรานะมอบให้ได้เลยเพราะว่ามันจะแบบเหมาะสำหรับคนที่รักสงบนะคะอีกแบบนึงเป็นลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นละมุนสีพาสเทลอ่อนโยนนะคะมีแบบเหมาะมากๆกับคู่รักเห็นไหมนะโปรโมชั่นแรงรับเทศกาลปีใหม่กับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990และค่าจัดส่งนะคะรวมค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะก็จะนำผลงานเพลงศิลปินที่แบบว่ามาร้องสดๆให้ฟังกันมาฝากนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อศิลปินก็คือคุณเก่งทัชยะมาร้องแบบเมดเล่90เลยนะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
3: เกิดทันกันหรือเปล่าครับเกิดทันไหมครับไม่ทัน

0: นสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมี

0: โดยเมที่ชาม
1: าจ้ามาจ้าได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะอ่ะกางแขนออก มือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่สองข้างตัวเองเบาๆนะคะจงอย่ารู้สึกผิดที่เลือกตัวเองก่อนนะเพราะว่าบางครั้งการเลือกคนอื่นมันเป็นเรื่องที่เราถูกสอนมาแต่เด็กว่าให้ใจเขาอย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าลืมนะเราจะต้องมีน้ำใจคือจริงๆมันดีมากๆเลยนะคำสอนพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่ะจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปให้คนอื่นพึ่งพิงเราจะต้องเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมีรากฐานที่สมบูรณ์ก่อนที่เราจะให้นกเนี่ยมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่บนต้นไม้ของเรานะเพราะฉะนั้นการเลือกตัวเองอย่ารู้สึกผิดเราเลือกตัวเองไม่ได้มีใครเดือดร้อนทุกคนต้องเลือกตัวเองก่อนเหมือนกันถ้าสมมติว่าบอกว่าอุ้ยถ้าฉันไม่ดูแลคนนี้นะตายเขาอยู่ไม่ได้หรอกเอาจริงเขาก็ต้องมีวิธีการอยู่ดีแต่เพราะว่าเขารู้ไงว่าเราอ่ะคุยง่ายอะไรก็ได้ช่วยเหลือได้เขาก็ต้องพุ่งมาหาเราอยู่แล้วถูกไหมเขาจะไปหาทางอื่นทำไมล่ะก็เรามันคุยง่ายน่ะลองดูคือเชื่อเถอะว่าถ้าไม่มีเราอ่ะเขาก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาจะทำไงอ่ะถามอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรักตัวเองให้เยอะๆพึ่งตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเราช่วยเขาไม่ได้จริงๆเหมือนกันสมมติว่าน้องเมย์ช่วยไม่ได้หมายความว่าไงสมมติว่าน้องเมย์ว่ายน้ำไม่เป็นเงี้ยแล้วมีคนแบบจมน้ำต่อหน้าต่อตาอุ้ยเขาไม่มีเรานะเขาจมแน่เลยเราต้องหาทางช่วยเขาสักอย่างใช่ตามหลักมนุษยธรรมแล้วใช่แต่ถ้าเราไม่ช่วยล่ะทำไงอ่ะเราก็เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นช่วยอ่ะนึกออกไหมแค่แบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องแบบเกาะพยายามดิ้นรนเกาะไม้เกาะเรือเกาะอะไรของเขาเองแหละแต่ว่าบางครั้งเราอ่ะเอาตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นบางคนน่ะถูกสอนมาให้เติบโตมาโดยการที่แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกตัวเองคือเห็นแก่ตัวซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะการที่เราแบบรักสบายไปเบียดบังคนอื่นนะเห็นแก่ตัวถ้าเราดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองดีไม่ได้ไปเบียดบังคนอื่นอันนี้โอเคโอเคไหมนะคะอ่ะวันนี้สาระดีๆของน้องเมย์นะคะ6โรคที่ควรรู้หลังน้ำท่วมค่ะมีอะไรบ้างมีโรคไข้เลือดออกนะคะโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคฉี่หนูแล้วก็ภัยจากไฟดูดไฟช็อตนะรวมถึงโรคติดต่อทางเดินอาหารเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะมีหลากหลายท่านดูแลตัวเองไม่ถูกไม่รู้จะดูแลตัวเองยังไงวิเคราะห์ก็ไม่ได้ด้วยว่าอันนี้คือโรคอะไรจริงๆถ้าวิเคราะห์ไม่ได้ถูกแล้วคุณไม่ใช่หมอคุณไปหาหมอค่ะแต่ถ้าจะเทียบเคียงให้รู้สึกว่าอันนี้ควรไปแล้วเนี่ยไข้เลือดออกเป็นอะไรที่อันตรายมากๆขออนุญาตยกตัวอย่างจริงๆเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะอย่างพี่ปอทฤษฎีอย่างเงี้ยหรือน้องวีระดาวงเทวันเนี่ยคือไข้เลือดออกผลพาหะมาจากอะไรมาจากยุงถูกไหมยุงเนี่ยมันไปกัดเลือดคนโน้นคนนี้แล้วมันก็มีเชื้อติดมาแล้วมันก็มากัดเราแล้วเราก็เป็นตรงนี้เลยนะมันก็เกี่ยวกับระบบเลือดนั่นแหละนะก่อนอื่นเนี่ยอาการของมันก็คือมีไข้ขึ้นสูงนะคะสูงเลยอ่ะแบบ2-7 วันไม่หายสักทีปวดหัวปวดเมื่อยตัวแล้วก็เริ่มมีจุดเป็นจำๆแดงๆตามตัวนะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเบื่ออาหารนะคะอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นไข้เลือดออกเปล่าถ้ารู้สึกว่าเป็นแบบนี้อย่าชะล่าใจนะรีบไปโรงพยาบาล นะมันถึงแก่ชีวิตนะคะโรคตาแดงมีอาการระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลกลัวแสงเวลาโดนแสงมันแสบตาเนาะบางคนก็เผลอไงไปขยี้ตาหนังตาบวมอีกเยื่อบุตาอักเสบอีกนะก็วิธีป้องกันก็คือล้างมือบ่อยๆค่ะเพราะว่ามือเรานั่นแหละชอบไปขยี้มันนะเนาะหรือว่าบางทีน้ำกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะโรคน้ำกัดเท้านะคะเท้าเปื่อยเป็นหนองคันตามซอกนิ้วนะผิวหนังลอกเป็นขุยๆอ่ะแล้วก็แบบมีอาการผื่นพุพองอักเสบบวมอย่างเงี้ยนะหาหมอนะจ๊ะวิธีการป้องกัน

ญค่ะสวมรองเท้าบูทเวลาลุยน้ํานะแล้วก็ถ้าต้องลุยน้ําจริงๆแบบเละเทะรีบกลับมาอาบน้ําล้างตัวเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามีบาดแผลนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าลืมฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ทายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทาลงไปตรงๆที่แผลนะทารอบๆแผลส่วนที่แผลเนี่ยใช้ล้างแผลด้วยแบบน้ำเกลืออะไรแบบนี้นะคะระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นจากอะไรนะมันจะมีอาการขันเนื้อขันตัวเป็นไข้ไอปวดหัวคัดจมูกมีน้ำมูกอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะคล้ายๆกับไข้เลือดออกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีผื่นแดงเท่านั้นแหละนะคะก็อย่าลืมใส่ผ้าหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็มีพวกเลี่ยงเวลาที่เราจะต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เขามีอาการไอจามอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้ยเขาไอก็เอาหน้าไปรับเลยจ้ามาจ้าไอจ้าบางคนใช้พิสูจน์รักแท้ช่วงโควิดบ่อยมากเธอติดใช่ไหมฉันจะติดไปกับเธออันเนี้ยโอ้ยบุคลากรทางการแพทย์ปวดหัวกุมขมับนะคะโรคฉี่หนูบางคนเนี่ยไปเดินลุยน้ำมาใช่ไหมมันก็เป็นโรคนึงที่หนูเป็นพาหะเนาะแช่น้ำนานๆโหเท้ามันก็ปงมันก็เปื่อยนะติดเชื้อง่ายอะไรต่างๆนะคะโรคนี้เนี่ยก็จะมีไข้ขึ้นสูงเหมือนกันปวดหัวปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงเจ็บคอเบื่ออาหารเหมือนกันอีกภัยหนึ่งที่น้องเมย์เตือนมาตลอดเลยในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็คือป้องกันไฟดูดจ้าไฟช็อตจ้าแหมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำต้องนานน่ะจะไม่คิดจะเช็คหน่อยเหรอก็คิดแต่ว่ามันจะอยู่รอดมันจะปลอดภัยนะอันตรายเด้นะคะก็ไปเช็คมันซะหน่อยนะว่าอุปกรณ์ไฟรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเวลาที่เราแตะสัมผัสเนี่ยอย่าไปจับมันแบบนี้นะไม่ใช่แบบเอามือไปจับด้านหน้านะให้เอาหลังมือแตะดูเออนะเพราะถ้ามันดูดจริงอย่างน้อยมันจะผละเรากระเด็นออกมาแต่ถ้าเราจับไปอย่างเงี้ยสัญชาตญาณคนมันกำไงเวลาเราแบบโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะมันจะกำมือแล้วพอกำมืออ่ะมันก็ไปคว้าไอ้ของอันนั้นอ่ะไม่ยอมปล่อยอ่ะกลายเป็นโดนดูดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ปล่อยสักทีแต่ถ้าเอาหลังมือมันจะดีดออกนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะจริงๆตัดไฟก่อนนะก่อนจะไปซ่อมก่อนจะไปเช็คอุปกรณ์อ่ะนะนะคะโรคติดต่อเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะก็จะมีถ่ายเหลวเป็นมูกเลือดนะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะรับประทานของที่ไม่สุกนะคะหรือว่าบูดอย่างแบบของอาหารบริจาคอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาทำมานานแค่ไหนแต่ไม่ใช่ให้แพนิคแบบว่าอุ้ยไม่เอาไม่กินไม่เอากินเพื่ออยู่รอดอะได้แต่ว่าดูก่อนดูดีๆว่ามันบูดหรือเปล่าชิมๆแตะๆแล้วก็พอจะเดาออกเนาะหรือดมซะหน่อยว่ามันมีกลิ่นหืนหรือเปล่านะเชื่อมั่นในจมูกตัวเองนิดนึงนะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รับประทานดื่มน้ำสะอาดกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆนะคะก็เช็คกันดีๆเนี่ยโรคประมาณนี้นะที่มากับน้ำท่วมหลังน้ำท่วมนะคะฝากเอาไว้ด้วยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาโดยพี่ณภศรนะคะก็ผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอย่าปล่อยมือในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้สายยังว่างค่ะรีบโทรมาได้เลย022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยเบที่ชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วจ้าชั่วโมงที่2หนูชอบคำว่าไอราอาฮ่ามากมากเลยมันดูสดชื่นมันดูเลื่อนลมอ่ะตอนนี้หนึ่งสายนะไมมาแล้วสวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
5: ครับผม
4: แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กแชร์เลยจ้า
5: พี่ชานศรีตะวันครับ
4: พี่ชานเหรอ
5: ครับ
4: เราเคยคุยกันไหมจ๊ะ
5: บ่เคยครับ
4: บ่เคย
5: 20กว่าปีแล้ว
4: อีหลีติ
5: ครับ20กว่าปีแล้วครับ
4: เหรออ๋อไม่เคยคุยกันเลยนะ
5: ครับ
4: วันนี้เราจะคุยอะไรกันดีอ่ะ
5: สมมุติงั้นเราจะได้ความมีใจเหรอครับติดต่อได
4: ้ว้ายขอบคุณค่ะน่ารักมากอันนี้ฟังมานานยังคะเนี่ย
5: ฟังมาแต่ที่เก่าหมดแล้วครับ
4: แล้วแบบว่าส่วนใหญ่แล้วจะฟังนักจัดรายการท่านไหนเยอะที่สุดเลย
5: ก็พูลาสเน่ครับ
4: อ๋อเออนะส่วนใหญ่ก็มีคนถามว่าพี่กัมพูไปไหนพี่ราชนีไปไหนเขาก็เกษียณแล้วจ้า
5: ครับเขาอยู่บ้านสวนครับ
4: เออให้เขาเกษียณเขาก็ไปดูแลธุรกิจของเขาแล้วจ้า
5: ครับ
4: เขาไม่มาเป็นลูกจ้างแล้วนะจ๊ะ
5: ครับตอนนี้ก็มาไอ้ยื้อไล่ครับพี่ป๊อปก็ไปบ้านใหม่ละครับ
4: ค่ะพี่ป๊อปบอกหนูว่าเนี่ยน้องเมย์เรียนปริญญาเอกเลยเดี๋ยวพี่ช่วย พอสมัครเรียนเอกเท่านั้นแหละพี่ป๊อปไม่อยู่ช่วยแล้ว
5: ไปบ้านใหม่
4: ทิ้งน้องเฉยแล้วหนูจะไปปรึกษาใครล่ะอาจารย์ป๊อปอย่างเงี้ยโอ้ย
5: แล้วไปตายอยู่บ้านไม่หมดแล้ว
4: ไม่ต้องรอไม่ต้องรอยังไม่รีบตามไปไม่ต้องรอไปก่อนได้เลย
5: ยังอยู่ในร่อนอยู่ยังสามคนนี่ในร่อนอยู่หร
4: อนะแต่พี่ป๊อปเขาก็ทำงานหนักพี่ป๊อปเขาก็แบบสอนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเขาเป็นอาจารย์อะเนาะ
5: ครับ
4: นั่นแหละนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
5: ไร่อ้อยคอยรักครับ
4: ไร่อ้อยคอยรักคอยใครอยู
5: ่บดทาไปหรอครับอยู่หน้ากับง่วงครับ
4: อยู่หน้ากับวัวนะ
5: ครับ
4: รอวัวกินหญ้า
5: ครับเกี่ยวหญ้ามาแล้วครับ
4: มีวัวกี่ตัวนะคะ
5: 8ตัวครับเก่ากับหน่อย
4: ๆของเราหรือว่าเขาให้เลี้ยง
5: ของเฮาครับ
4: อุ๊ยหญิงปะอยู่ที่ศรีสะเกษเหรอคะนี่อันนี้อำเภออะไรคะ
5: อำเภอปางคูครับ
4: ปางคูใกล้กันทะลักไหมอ่ะ
5: ห่างกันประมาณ40กิโลครับประมาณ40กิโลเนี่ยแหละ
4: ก็ไกลอยู่นะเคยไปตะกำมันอ่ะ
5: เขาต้องรถไฟอยู่นี่อยู
4: ่เดี๋ยวนะบัวเชษฐ์นี่ของจังหวัดอะไรอ่ะ
5: สุรินทร์ครับ
4: อ๋อมั่วไปหมดแล้วหนูอ่ะมัน
5: ตอนนั้นเขาอยู่เขียดแท้แดนครับผมอยู่ข้างใน
4: แล้วจำได้ว่าไปกินทุเรียนภูเขาไฟอะไรสักอย่างหนู
5: แถวคุณหานคนละครับ
4: อ๋อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะจะไม่ได้คือไปตอนนั้นไปเตะฟุตบอลก็มีไปศรีสะเกษบ้างศรีสะเกษมีไปเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งแล้วก็มีไปช่วยอะไรอ่ะชายแดนใช่ไหมรอบหนึ่ง
5: เดินข้าวอยู
4: ่
5: เดินข้าวน้องเมย์มาอยู่มุนันลาที่น้องเมย์มาตอนนั้นละ
4: คุณแม่ว่าเลยแม่หนูว่าใหญ่เลย
5: ธรรมดาเนาะเสียงเนาะ
4: ยังเป็นพื้นที่สีแดงไปทำไมไม่ได้หรอกอยากลงอ่ะแต่ว่าพอไปช่วยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ลงไปช่วยไงใช่ไหมล่ะ
5: ภูมิใจตัวเองตัว
4: ภูมิใจแน่อยู่แล้วแล้วที่นู่นนี่คือเขาแบบตื่นเต้นมากเขาดูน่ารักมากๆแบบโอ้โหตั้งขบวนมาต่อแถวถ่ายรูปด้วยน่ารักเนาะนะคะไรอ้อยคอยรักนะ
5: ครับผม
4: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้น้องแป้งนะครับเตียนให้มีโอกาสได้ว่าสายน้ำไม้ตลอด20ปีมานี่ครับ
4: ว้าแล้วเคยได้สายน้ำไม้กับนักจัดรายการคนอื่นไหม
5: ทั้งหมดทุกคนนะครับซึ่ง
4: wow.
5: น้องลูกตาน้ำ
4: โอเค
5: หนองเพชรน้ำซึ่งในศรีวิไลหนองดงบ่ทุกคนนะครับ
4: ว้าวแล้วน้องเมย์อ่ะ
5: น้องเมย์ครับว่าวอยู่นี่ครับไปหายไปแล้วก็หนองแกง
4: ทำไมเพิ่งได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมเราเพิ่งคุยกันน่ะได้เลยได้เลย
5: เขาเนี่ยครับ
4: มาเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ด้วยอ๋อหรอ
5: กล้องกับว่าไอ้ว่าม
4: ันแล้วแต่คนแล้วแต่คนไม่หนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้หรือไม่ให้หรอกมันแล้วแต่จังหวะจริง
5: ๆครับผมขอใจอยู่ครับ
4: ได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้าน
5: ำเลยครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: แสบคำไหนคำนั้นครับ
4: และไอ้ไอยาราอาห้า
5: และไอ้ไอ้อะไรอย่างก็
4: เอาใหม่อีกทีและไอ
5: ้และไอ
4: ้ไอยารา
5: ไอยารา
4: อาห้า
5: อาห้าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายสุ่มข้อ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห้า
5: ไอยาราอาห้า
4: โอเคจ้า
5: ครับขอบคุณ
4: ครับขอบคุณที่โทรมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
5: ครับ
4: สวัสดีครับจับจับนี่นะคะน่ารักวิวโทรมาตั้งใจจะอวยพรด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าโดนเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีโดยแฟนรายการทั้งนั้นเลย4วันงานเพลงค่ะวันนี้มาเป็นความรอคอยนะไร่อ้อยคอยรักจากหนูมิเตอร์เรารอเขาลืมจากสุนารีราชสีมานะคะสิริพรอัมไพพงศ์คอยทางที่นางรองและปิดท้ายด้วยคอยน้องที่ช่องเม็กจากอ้ายมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: 0นะคะเอาล่ะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: แค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตยางแผ่นดิบก่อนอำเภอหาดใหญ่ค่ะคลองแงะนะคะจังหวัดตรังค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีอยู่ที่86บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ90บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย78บาท50สตางค์น้ำยาง86บาทนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะยางลูกขุนเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ายางลูกขุนหน้าตาเป็นไงเนาะ เดี๋ยวไปเซิร์ชก่อนอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสบิออนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ตั้งใจเลือกเพลงหวานมาเพื่อจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะขอบคุณที่รักกันจากโปเตโต้นะคะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมากกว่ารักจากโรสลิมทิพย์นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกๆเบอร์โทรที่โทรศัพท์กันเข้ามาด้วยนะต่อให้ไม่ได้สายหน้าใหม่แต่ก็รู้แล้วแหละว่ามีคนติดตามอยู่มีคนยังแบบอยากคุยกับเราอยู่อะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจหนึ่งด้วยเหมือนกันวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะทักทายครับไปทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่คมคายพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับชั่วโมงแรกนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นงนุชณนครนะครับพี่อาทิตย์แสงมณีจากเชียงใหม่นะครับพี่ปราณีตพี่พินโยนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับพี่สมศรีนะฮะพี่หนูจงทรงคล้านะครับสว

0: ีครับผมนี่พี่ปราณีตนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขอให้รวยขอแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็งานวัดบ้านเรานะฮะบทเพลงจากพี่กุ้งสุธิราชฟิชเชอริ่งน็อตทอยนะฮะกราบสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะผมเพชรพุ่มพวงอีกสักรอบหนึ่งนะครับตีสองถึงตีห้าตีสองถึงตีห้าสามชั่วโมงครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์ก็มานะครับหาน้องแป้งวันนี้น้องแป้งคอยบริการรับใช้คุณผู้ฟังอยู่นะฮะเหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณนะฮะสบู่ลามโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นบทเพลงว้าวนะฮะจากน้องเอ็มเอ็มปวีนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายทาง Facebook นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องพินรัตน์นะฮะสาวแอร์คนสวยของแอร์เอเชียนั่นเองนะฮะแอร์โฮสเตสนะฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีปราณีตนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะครับป้าลินพี่วีรวัฒนะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพนพี่ CEO สวนยางนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลพร้อมหรือยังเนาะเดี๋ยวให้น้องแป้งติดต่อกลับไปทีนะฮะทักทายกันก่อนสวัสดีกำนันแดงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัมิดานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนาะฮัลโหลอ้าวดับยังไงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างลองอีกสักรอบนึงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับพี่วีรวัฒน์นะจากสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่วันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์ก็บางท่านก็เป็นวันหยุดแล้วเนาะก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็บทเพลงที่ขอมานะฮะคือบทเพลงเงาเงาของไอ้ป๊อปนะครับของไอ้ป๊อปนั่นเองก็ขอมาโดยพี่เล็กสุราษฎร์นะครับแต่ว่าได้แล้วเหรอโอเครับสายเลยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมพี่เล็ก
4: ครับ
3: ครับผมเว้ยเมื่อกี้สัญญาณเกิดอะไรขึ้น
4: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมได้ยิน
3: อ๋อแต่ผมแบบไม่ได้ยินเลยแบบเสียงซ่าเลย
4: Oh.
3: นะฮะไม่เป็นไรครับนะพี่เล็กขอไปอีกทีนึงครับฟังเพลงอะไรครับวันนี
4: ้ของเงาของสู่ผัดของไอ้ป๊อป
3: เงาเงาของไอ้ป๊อปเนาะ
4: ครับเดี๋ยวน้องมีพูดถึงไอ้ป๊อปหนึ่งนึกได้ว่าอยากฟังเพลงไอ้ป๊อป
3: ครับคิดถึงไอ้ป๊อปเนาะ
4: ครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: โอ้หมอไปถูกเชี่ยงถูกใช่ที่รักไอ้ป๊อป
3: ครับผม
4: ผู้หมอหลายคนนะอย่างรักไอ้ป๊อปอย่างคิดถึงไอ้ป๊อปอยู่
3: ใช่แน่นอนเลยนะครับจริงๆนะอย่างเวลามีกิจกรรมของ95เนี่ยคือไอป๊อปจะเป็นเบอร์แรกเลยที่แบบจะไปแทบทุกทริปนะฮะแล้วก็
4: เป็นวันที่ทุกทริ ปเลย
3: ใช่แล้วก็แบบไปมอบความสุขทุกที่เลยจริงๆนะไอป๊อปนะ
4: คร
3: ับ นะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เล็กครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: คร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมนะฮะเงาๆของไอป๊อปนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยฮะเงาๆครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

0: AM FM 95
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้รอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณพี่วงจันทร์นะฮะทักทายครับพี่สุนิสาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมีใครอีกเนาะไอ้กว้างไอ้ไม่ใช่มาแล้วนะครับน้องแบมสวัสดีค่ะกำนันแดงไหนมาดูกันสิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่บุญญากรพี่สุวรรณีพี่เกรียงไกรพี่ณรงค์พี่ธนาพรนะครับพี่ชนินนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดินพี่ดินจานลำปางนะฮะสวัสดีครับแล้วก็น้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะทักทายครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบเมื่อออกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกทางหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตุดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับเราจะไปฟังเพลงในช่วงของพาเรทพยิตกันนะครับทักทายครับไปถึงพี่คิวเองเจียวกกนะฮะบอนวีมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่สุนิสาพี่เกษมพี่พิทวัฒน์หนูชลบุรีพี่อารมณ์นะครับพี่สาวคามน้องลิซ่านะครับพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ฮะพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะครับผมพี่จนาพรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันดีกว่าตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์
3: สวัสดีครับพี่
2: ครับผมนะฮะโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
3: ้มาจากโคราชอำเภอขามและแกแสงบ้านนนประดูจ้ะ
2: โคราชเหมือนเดิมนะฮะแล้วฝนตกไหม
3: ไม่ตกจ้ะ
2: เนาะไม่ตกสบายสบายเน
3: า
2: ะ
3: สบายสบายครับเพราะสักพาแต่ตาพาเพราะมันเห็นหนึ่งครับ
2: ครับผมอากาศดีไหม
3: อากาศดีครับ
2: โอ้ยคิดถึงคิดถึงนะโคราชผมไม่ได้ไปมาสักประมาณ2เดือนแล้ว
3: จ้ะไม่เป็นไรครับมีเวลาค่อยมากระดาษจ่าอำเภอขามนะจ๊ะ
2: เนาะนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: เงาะป่าของวงแอลกอฮอล์ครับพี
2: ่แอลกอฮอล์นะครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ขอมอบให้แด่ผู้จัดการแป้งแล้วก็อมสอสมทโคราชดีเจปิวลมครับทุกเสียงทุกสาย
2: ได
3: ้เลย S495แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: ตามเฮียแล้วกันจ
2: ้ะได้ครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาห่า
3: อาหาร
2: สชาติดี
3: ๆรสชาติดีๆ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
2: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: จ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับผมนะฮะคุณพี่อนันต์โคราชนั่นเองนะฮะงอป่าจากวงแอลกอฮอล์ครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุนีนะฮะสวัสดีพี่โอเว่นนะครับทักทายครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับมานะครับ4เพลงจบไปเพราะพี่รักจริงนะฮะจาก1 BK Band นะครับรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุงข้าวเรคคอร์ดนะฮะง้อป่าจากวงแอลกอฮอล์บุรุษนักรักครับจากบุ๊กสุปการนั่นเองนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live ด้วยนะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้บอกว่ามือสั่นแล้วมือสั่นนะมือสั่นที่ร้านสีเหลืองแล้วนะฮะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมาร้านสีเหลืองฮะหรือว่าต้องไปมาลองมาลึงที่โคราชสวัสดีฮะไปถึงพี่สุมาลานะสวัสดีเจ้าพี่สาวครับพี่สุวรรณีพี่วันวิสาแกอ๋อสามญาตินะครับแล้วก็สวัสดีพี่มงคลนะฮะพี่ดาวพระสุขครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ไตรรัตน์ครับพี่สาครนะฮะพี่สุดีนะครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามานะตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผมวันนี้จอคิวฮิตของเราเพลงอะไรครับดูสิสีให้จ้างหมอลำบอนะฮะบทเพลงจากแพนปัสสุธิดาสังกัดฟองมิวสิกคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชราพรเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผม
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมก็กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะในช่วงนี้นะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ QL จิงโก้เจียวกกนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณพี่อำนาจนะครับบอกว่าผมว่าเพลงเนี้ยเปิดซ้ำบ่อยนะครับอยากให้เปิดเพลงอื่นบ้างนะครับก็พยายามอยู่นะครับพยายามหาเพลงอื่นๆอยู่แต่ว่ามันก็ต้องเช็คลิขสิทธิ์บางอย่างด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆครับว่ามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ที่แถวนี้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามหาให้หลากหลายแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันพี่พรชัยนะครับพี่แดงดุจิลาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะครับพี่ส้มเกษรินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ไพศาลนะครับพี่ดวงใจนากาชิมานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับปะเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของมหานครออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลง AEC นะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันหาน้องแป้งเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัส

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตหรือว่าเพลงฮิตสตอรี่ทั้ง4เพลงเลยนะครับยาวๆกันไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับเอพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพนมนาคแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพนะฮะบทเพลงจากพี่ปั้นนครินทร์แล้วก็พี่ตะกตันชลดาครับ I just wanna be fan you ได้บ่นี่พี่สิงโตนำโชคครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากวงแท็กซี่นะฮะทักทายครับผมกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5 3ชั่วโมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะสวัสดีครับพี่พินโยครับพี่บุญโชติครับพี่สุวรรณีครับพี่จรัสนะครับไอ้กว้างนะฮะไอ้กว้างมิตรชัยบอกว่าเพลงสิงโตนำโชคผมชอบชอบพี่โดนใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเพลงพร้อมมากๆเลยพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สาวขามพี่ประสิทธิ์ครับพี่สมชายนะฮะพี่อารมณ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นวลจันทร์นะครับพี่สำรวยพี่สุนีนะฮะพี่การเกตครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่บรรเทาครับพี่พินโยพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับนี่พี่จำนงครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแนวสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับก็ต้องขอกราบขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับแล้วก็โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะเป็นแนวกำเมียงเป็นแนวกำเมียงมันๆ นะฮะนี่แล้วก็ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มดอยง้อยเงาจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมแล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตนะครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ปอยหลวงหวังสแกงนะครับจากพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่สังสุราษฎร์ครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึง

ี่ลำพึงนะฮะใครอีกพี่สุนีไดออสสามย่านนะครับผมพี่จิรเดชนะครับอรุณสวัสดิ์วันเสาร์นะครับพี่ไพบูลย์นะฮะสวัสดีครับอะไรบอกดอยสุเทพร้านของฝากครับน้องเพชรติดต่อ

0: ชิษณุพงศ์นะฮะผมจำผิดไปถึงน้องแชมป์อีกคนหนึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยรัตน์นะครับทักทายครับผมบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงมันๆให้กับน้องยุ้ยกับน้องชมพู่มีกำลังใจนะฮะตอนปาดเห็ดหน่อยนะครับตอนที่กำลังปาดเห็ดเลยล่ะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีครับไปถึงน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะครับเฮ้ยได้ปะตอนนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่อยู่เพื่อนๆกันตลอด3ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ตี2ถึงตี5เอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้เป็น2วันที่พักผ่อนนะครับบางท่านก็มีเวลาพักผ่อนหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังมีงานหรือต้องทำงานต่อนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

รุณสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านนะคะ7วันผ่านไปกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังนะคะได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะคะดีเจแก่ๆนะคะทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นี่คุณผู้ฟังดีเจคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังนะคะเปิด2บทเพลงเข้ามาเลยนะคะไม่ได้ประชดใครทั้งนั้นแหละแต่อยากเปิดตะลุงไปซะ1เพลงสารวันลำวงไปอีกสัก1เพลงนะคะให้พี่น้องได้คึกคักคลายความโศกเศร้าเหงาและทุกข์ที่อยู่ในใจของพี่น้องพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองคลองความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ดีเจแก่ๆได้ไหมคะนานอ้อนขนาดนี้นะคะมีเพลงสองด้วยทำไปก็อายตัวเองเหมือนกันเนาะแก่แล้วยิ่งจะทำอีกเนาะแต่คำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บลึกเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บอยู่ตรงนั้นแหละเอาทักพี่น้องก่อนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณเนสไซแซ่สันเทียนะคะคุณภาวดีธนงศักดิ์คุณจุนจิ๋วเครือคุณรัตนาเขียวอยู่คุณเมสซี่ในใจคุณอันคุณหนิงนิพาดาคุณอ้อยจอโสภาชื่อน่ารักคุณโสภารัตนารักคุณสุนิสาสวัสดีนะคะทักอีกหน่อยมาอีกหน่อยแล้วกันนะสวัสดีค่ะคุณย่าหนุ่มโอ้โหเป็นยังไงไม่รู้ไม่สามารถคุณกัจฉมนแก้วเรืองนะคะคุณแหม่มกะละแมนครศรีโอ้ยไม่เห็นนานแล้วนะคะนี่กดดีใจ กดนิ้วโป้งส่งมานะคะคุณหงเนียมหอมคุณเบลล่าเบลน้องรินนอสุพรรณสาสละอาอ่านแบบนี้เลยนะคะตรงที่เขียนไว้คุณวลีลักษณ์วรการรัศมีสวัสดีค่ะคุณนวลละอดำรงศิริพี่แหม่มอากาศเป็นยังไงป๊าดดิโถเอาอย่างนี้แล้วกันไม่เอ่ยชื่อเอาเป็นว่าแม่นอะดิฉันดูมาจาก windy.com นะคะ windy windy นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราว่าหลังตีสามถึงตีสี่เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะต้องเป็นตอนบนนะจ๊ะเตรียมสัมผัสหนาวแรกของปีนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาอยู่ต่ำกว่า 20-21 องศาเซลเซียสช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

แต่รัฐบาลไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนไปพวกเราดูแลสุขภาพกันนะคะนี่ข่าวดีมาด้วยค่ะน้ำเหนือเนี่ยนะคะลดต่อเนื่องเหลือต่ำกว่า 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก 2,500 เหลืออัตราแค่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลูกบาศก์เมตรเป็นยังไงเหรอก็เมตรหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสี่เหลี่ยมไงเมตรหนึ่งก็เนี่ยประมาณถ้าเป็นแขนดิฉันสั้นๆเนี่ยก็ประมาณเลยข้อศอกมาครึ่งหนึ่งอะประมาณนี้นะคะก็คือพอจะเป็นลูกบาศก์เมตรก็เป็นสี่ด้านเนี่ยแค่เนี้ยมันก็ลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะคะอธิบายง่ายๆแบบคนบ้านๆคนบ้านนอกอย่างดิฉันนะคะนะคะแล้วก็ทักทายต่อช่างยูขี้เล่าเจียงไฮ้นั่นคุณลำพึงมณีเขียวคุณชูศักดิ์วันเจริญวงศ์ผู้หญิงหวังคนนี้หวังดีเสมอจ้าคุณนิคมสวัสดีนะคะคุณวรนันท์อินทสุภาสวัสดีค่ะคุณรัตดารินหอมกลิ่นคุณหน่อไม้ไพรกุมารโอ้โหชื่อคุณบุญไร่บุตรชาติโอ้โหคุณหน่อไม้ไพรกุมารแม่ชื่อ ได้ใจจริงๆวันนี้นะคะวันนี้ในอดีตวันนี้เป็นวันที่10นะคะวันที่10ตุลาคมเป็นวันชาติไต้หวันเรียกว่าวันดับเบิ้ลเทนคือมี10เนี่ยมี10เนี่ยนะคะ2ครั้งด้วยกันนั่นคือวันที่10เดือน10เป็นวันที่มีการล้มล้างราชวงศ์ชิงจนนำเข้าสู่การสละราชสมบัติของ The Last Emperor นั่นคือจักรพรรดิผู่ยีเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะคะทำให้เกิดการสิ้นสุดการปกครองในระบอบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ที่ปกครองอ่ะนะมันยาวนานกว่า 5,000 ปีแล้วก็มีการเริ่มต้นการปกครองแบบสาธารณรัฐจีนมีด็อกเตอร์ซุนยัตเซนเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวแต่ด้วยผลของสงครามกลางเมืองนี่แหละค่ะก็ไม่ชนะคนที่ชนะพรรคที่ชนะคือพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพวกที่ปกครองในระบอบสาธารณรัฐต้องถอยร่นอพยพข้ามน้ำไปอยู่ที่เกาะไต้หวันวัน20เนี่ยนะคะจึงกลายเป็นวันชาติเฉพาะไต้หวันเท่านั้นนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้วันเรียกว่าวัน20นะคือมี12ครั้งอ่ะเข้าใจง่ายเนาะสวัสดีค่ะคุณณรงค์สิมาก่อนคุณอภิเชษฐ์พรหมชาติคุณสุภัสราบุญเข็มยายนาอาหารตำสั่งอยากกินนี่เนาะหมูกรอบผัดพริกเกลืออื้อหืออยากกินพระณท่านไหนพระณ อ่านว่าน่าจะอ่านอย่างนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณคำมุกโพวันทาคุณนีปราณีคุณโตเก่าฮั่นแน่คนหาเช้ากินค่ำอันดูชื่อเขานะสวัสดีค่ะคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วง อีกท่านหนึ่งนะคะชื่อนี่เสด็จจริงผู้ชายคนหนึ่งที่บ้าเกมส์นะสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจนะจ๊ะถามมาพี่แหม่มวันนี้มีอะไรช่วยผู้ประสบภัยความหิวใบแหม่มบุรีรัตน์มีจ้ะทำง่ายง่ายคุณผู้ฟังช่วงนี้เราประสบต้องบอกว่าเป็นเคราะห์กรรมนะหลายคนเลยคุณผู้ฟังความรวยไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อความรวยไม่บังเกิดเราต้องสร้างด้วยตัวเองเราต้องใช้ปากของเราให้เป็นประโยชน์พี่น้องน้ำพริกไทยสดพริกไทยนี่แหละพริกไทยสีเขียวๆนะพริกไทยอ่อนนะคะไม่ใช่พริกไทยสีดำๆที่แห้งแล้วไม่ใช่นะคะเป็นพริกไทยอ่อนมีรสชาติเผ็ดร้อนนะแล้วก็มีกลิ่นหอมบอกว่าจางๆอ่อนๆอย่างเป็นเอกลักษณ์อะทำง่ายง่ายวัตถุดิบก็น้อยตีเรียมเลยนะคะแม่รอเรือมาซะชัดเตรียมกะปิย่างกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูสวนความเผ็ดเพิ่มตามชอบจนหน่อยก็ใส่พริกเยอะ จะได้ไม่เปลืองนะน้ำมะนาวต้องมีนะคะน้ำตาลปี๊บจะเพิ่มโปรตีนด้วยกุ้งแห้งแช่น้ำบีบให้เสด็จนะจากนั้นพระเอกมาค่ะประทู

โดยตั้งแต่วันนี้แกะก้างออกแล้วก็ฉีกเนื้อปลาทูหน่อยตามด้วยนางเอกคนงามสามสวัสดิ์นั่นคือพริกไทยสดเมล็ดสีเขียวเด็ดเอาเต็มเม็ดนานหงายครกกุ้งแห้งก่อนเลยไม่ต้องใส่เยอะแพงครกก่อนใครเลยจากนั้นก็นำพลพรรคกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูกะปิย่างน้ำตาลปี๊บลงไปก็โอ้โหเขย่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะตำให้เนียนนะจากนั้นพระเอกมาปลาทูแกะใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องโขกนานละเพราะว่าถ้าโขกนานโขกแรงอ่ะมันไม่ดีมันเนียนไปต้องเอาแค่เบาๆให้เข้ากันพอละนะคะนางเอกมาพริกไทยสดก็โขกไปเบาๆให้แตกพอที่จะมีกลิ่นของพริกไทยอ่อนหอมฟุ้งนะคะไม่ต้องละเอียดนะแล้วก็เติมอะไรล่ะเติมน้ำมะนาวชิมรสชาติเน้นเค็มเปรี้ยวเผ็ดร้อนตักข้าวสวยมาแหนมกับผักลวกกระเจี๊ยบผักบุ้งถั่วฝักยาวมะเขือตำลึงเออไข่ต้มก็ได้นะคะแตงกวามะแว้งเออมะแว้งนี่รสชาติเขาจะขมเม็ดเนี่ยจะเล็กกว่ามะเขือพวงพูดไปแล้วน้ำลายเต็มปากแหมน้ำลายสอข้าวตักมาเยอะๆน้ำพริกหมดถ้วยผักหมดถาดก็อิ่มพอดีมีแรงมีแรงอะไรมีแรงรวยไม่ไหวแล้วเออคุณอ้วนชอการช่างนะคะประจำการอยู่ที่แคมป์พระราม9นะคะก็บอกทวงเพลงเดี๋ยวพี่แหม่มถ้าพี่ไม่เปิดครั้งนี้อ้วนไม่ยอมนะถามว่าทำไมไม่ยอมคืออ้วนน่ะมีขนมนะพี่นะดิฉันก็ถามมีอะไรมั่งอ่ะมีวุ้นกะทิ2ชิ้นอันต่อยังไม่พอมีหม้อแกงไข่นะอีก2ชิ้นพี่แล้วมีอะไรอีกซาลาเปาพี่แล้วมีอะไรอีกมีสาคูพี่เหรอพี่ได้ด้วยไหมอ่ะเพราะอย่างละ2ชิ้นไม่มีพี่อ้วนจัดการเรียบร้อยหมดแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพพี่อ้วนคิดนะอ้วนขออ้วนคนเดียวเพราะอ้วนชื่ออ้วนจัดไปเขาขอเพลงมาค่ะคุณผู้ฟังลีลาก็เยอะไปงั้นน่ะล่องใต้เชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใส่ใจนะคะเมื่อคุยถึงเรื่องน้ำท่วมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะมหาอุทกภัยปี2554ครั้งนั้นนะเกิดพายุเข้าซ้ำซ้อนเลย5ลูกรวดนะคะด้านตอนบนของประเทศน้ำก็ล้นเขื่อนกรุงเทพมหานครก็รับน้ำเหนือหลากล้นลงมาท่วมอยุธยาไปรังสิตกระทบกรุงเทพตอนบนแก้ปัญหานะคะทำได้ด้วยการใช้คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมขวางไว้ก่อนจากนั้นผลักดันน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนปีนี้นะคะเกิดจากภาวะโลกร้อนฝนตกหนักตกแช่ตกนานเทลงมาตั้งแต่ลาดกระบังประเวศมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แต่เดิมแล้วกรุงเทพฝั่งตะวันออกจึงเป็นแอ่งกระทะรอการระบายแต่บางจุดจนถึงนาทีนี้ระบายไม่ออกรอการระเหยอย่างน้ำตาไหลพรากๆในบริเวณคลองประเวศลาดกระบังไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนั้นไม่ได้ผลนะคะคราวนี้หมู่บ้านใหญ่ๆละยังไม่รวมทาวน์เฮาส์แล้วก็หมู่บ้านเล็กๆ เป็นโครงการนะพี่น้องตรงนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมคราวนี้มาดูสิมันเกิดอะไรขึ้นบ้านหรูนะคะระดับหลังหนึ่งก็50ล้านอัพอ่ะก็จมน้ำด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจนที่จมน้ำช่วงนี้คนรวยก็จมน้ำเหมือนกันนะคะติดเกาะภายในบ้านของตัวเองเป็นแบบนั้นเมื่อมีการซื้อบ้านในราคาแพงก็ต้องดูก่อนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะต้องมีตรวจอยู่ตัวหนึ่งนั่นคือ EIA นะคะ EIA คืออะไรคือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งบวกแล้วก็ลบเพื่อหาแนวทางป้องกันแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาจากผลกระทบนั้นพูดรวมๆก่อนนะคะเอาเข้าใจง่ายๆคือ EIA แต่จริงๆในตัวเนี้ยมันแยกย่อยออกไปอีกตามประเภทของโครงการใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะไม่เฉพาะกรุงเทพนะทั้งประเทศก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้แหละเหมือนกันทั้งหมดนะคะคราวนี้ EIA ทำอะไรล่ะคือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินน้ำอากาศแล้วก็เสียงสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพก็ต้องดูแลด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศพืชพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำและป่าไม้รวมถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดินแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็การคมนาคมสุดท้ายนั่นคือการศึกษาคุณค่าของคุณภาพชีวิตทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจชุมชนสภาพสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพนะสมมติมีโครงการหนึ่งตั้งอยู่สักแถวๆนี้ก็ต้องประเมินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคราวนี้จะแบ่งยังไงล่ะมันต้องแบ่งตามขนาดแล้วก็ประเภทของโครงการถ้าเป็นโครงการเล็กๆก็ไม่เรียกว่า EIA แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นชื่อของเขาที่แท้จริงเขาเรียกว่า IEE IEE ก็จะศึกษานะคะแต่ว่ามันเป็นโครงการขนาดเล็กอะมีผลกระทบต่ำก็ไม่ได้มากมายอะไรถัดไปคือตัวกลางนั่นคือ EIA ตัวที่พูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่พวกคอนโดมิเนียมนิคมอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่เลยตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะโอ้ตัวนี้ใหญ่มากนะคะต้องมีผลกระทบกับชุมชนอย่างรุนแรงเขาเรียกว่า EHIA เนี่ยนะคะจะเป็นพวกโรงไฟ

ฟ้าฐานหินไม่งั้นก็เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกนะคะเป็นแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งนะคะโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเออจะทำผ่านง่ายๆนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยโดยปกติทั่วไปก็ประมาณ6เดือนปีหนึ่งในกระบวนการยื่นพิจารณาอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารแล้วก็การแค่แก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำของคณะกรรมการจากนั้นถึงจะถึงขั้นตอนของการยื่นแล้วก็การจัดทำรายงานสำหรับผู้ประกอบการนะคะคราวนี้ตรงนี้แหละสำคัญละถ้าเราเนี่ยไปอยู่รอบโครงการเหล่านี้เขาจะต้องมาสำรวจจะต้องมีการทำประเมินผลเราในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการต้องไปแสดงสิทธิ์มีผลกระทบอะไรอ่ะดินน้ำลมไฟเป็นต้นนะคะนี่คือเป็นต้นนะคะถ้าจะค้านต้องค้านต้องรวมตัวกันค้านแต่ถ้าเห็นด้วยก็เฉยไปหรือว่าก็แสดงประชามตินะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะละเลยการละเลยเนี่ยนะคะพวกโครงการเหล่านี้ก็จะได้เปรียบไงอันนี้ในแง่ของเราอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วแต่ถ้าเราจะไปซื้อโครงการเราต้องอ่าน EIA เนี่ยนะคะดีๆเลยคุณผู้ฟังเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเหมือนที่เป็นอยู่นี่นี่นะคะเมื่อเป็นแล้วถามว่าทำยังไงได้ทำยังไงไม่ได้ละค่ะต้องยมบาลเจ้าขาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรจะช่วยได้ไม่มีอะไรจะทำได้แล้วอีกตัวหนึ่งโอ้โหไอ้นี่มิดเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะไปซื้อโครงการด้วยความรวยและมีเงินอย่างเดียวไม่พอพี่น้องต่อไปนี้ต้องรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะความเป็นมนุษย์เนี่ยนอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็ต้องมีรถถูกต้องมาเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคอ่ะการคมนาคมในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้สะดวกไม่เฉพาะกรุงเทพหรอกต่างจังหวัดก็เหมือนกันจะไปไหนมาไหนโอ้ยมันลำบากแท้ขนาดว่าคราวนี้น้ำท่วมประกันรถสิโอ้โหลูกเล่นสารพัดนะเพื่อนดิฉันโดนเอารถไปจมน้ำเรียกประกันนะโดยทางออนไลน์นะโดยออนไลน์นะไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วเจอเจ้าหน้าที่นะคือโทรไปที่เบอร์ด่วนของเขาอะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างตลอดโทรมา2วัน2คืนอะจากนั้นก็ใช้วิธีเนี่ยเคลมประกันออนไลน์โอ้โหเอ้ยพอเคลมประกันปั๊บได้ปุ๊บ3โมงเช้านั่งคอยจนเที่ยงครึ่งโอ้ยังไม่มาคุณผู้ฟังเชื่อมั้ย3โมงเกือบ4โมงเย็นประกันถึงโผล่มาเมื่อประกันเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ขี่รถเครื่องเนาะอึนๆๆมานะก็เลยถามไถไปแต่ก็ไม่ได้โกรธเขานะเพื่อนดิฉันก็ไม่ได้โกรธถามว่าทำไมมาเวลานี้ผ่านไปเกือบ6ชั่วโมงเลยเขาก็บอกว่าผมก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะแหละออฟฟิศประกันสำนักงานใหญ่ล่ะพี่ไม่เห็นมีใครบอกให้ผมมารับเคสเลยบอกฮะโอ้เพื่อนดิฉันก็ตกใจเลยนะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะเคลมประกันเนี่ยให้ดูดีๆในเรื่องของเชื้อราที่อยู่ในรถด้วยล้างให้สะอาดนะแล้วถ้าเขาไม่รวมการอบค่าโอโซนเนี่ยให้ซื้อเองนะคะเชื้อราอยู่ในรถมันไม่ได้ตายง่ายๆนะเชื้อราเนี่ยเพราะฉะนั้นบาปกรรมมีจริงพี่น้องเอ้ยมีเงินอย่างเดียวทุกอย่างเดียวไม่พอยังต้องนี่แหละรู้ทันไม่เป็นเหยื่อด้วยจ้า

ถึงช่วงของมีเงินมีทองพี่น้องแหมฟังแล้วมันสะเทือนใจทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะมีงอนอีกนะสวัสดีนะคะคุณเล็กวิไลวันคุณละม่อมคุณสุขสรรพวงพักกาคุณอรยาอินคุณวิทย์วัดอุทิศคุณสายันพิมพ์กัมยาคุณเอกศักดิ์ทรงพระคุณชนกพรบุญสุขใสเนี่ยชื่อเพราะนามสกุลก็น่ารักนะคะคืออย่างนี้พี่น้องช่วงนี้นะมีเงินมีทองไม่พอเราต้องคุยเรื่องความจนด้วยเราห้ามบอกลูกบอกหลานเราเด็ดขาดว่าเรารวยขนาดไหนเราทำพินัยกรรมอย่างเดียวรอชีวิตหลังความตายแล้วให้ใครเท่าไหร่ยังไงไม่ต้องแจกแจงออกจากปากของเราแล้วพินัยกรรมนะคะที่ดีนะก็คือพินัยกรรมเมืองทำเสร็จแล้วไปที่อำเภอไปที่เขตแล้วก็ฝากไว้ที่นั่นแหละรอตายเอาใบมรณะบัตรค่อยไปเอาออกมาน่ากลัวจริงๆนะคะกรณีของลูกอ่ะส่งแม่ไปศูนย์พักพิงนั่นอ่ะไปนอนอยู่ในเตียงปลาปิ้งอ่ะเนาะจะนอนยังไงนะถ้าอ้วนๆก็ยิ่งยากเข้าไปอีกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเมืองไทยก็เมืองพุทธนะคะแม่ก็เลี้ยงลูกเนาะก้มหน้าก้มตาส่วนลูกก็ทำแบบนี้แล้วก็อย่าคิดนะว่าในบ้านเราเนี่ยจะไม่มีในหนึ่งบ้านเนี่ยจะต้องมีหนึ่งคนเป็นลูกอะที่มีในทุกบ้านเลยอะลูกพวกนี้แต่ว่าจะพูดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะญาติพี่น้องของดิฉันนี่โอ้โหถอนหายใจเลยนะคะโอ้โหบ้านไหนรอดไปได้นี่ก็บุญแต่ถ้าบ้านไหนมีลูกสามคนแล้วไปทั้งสามคนเลยนี่ก็ลำบากแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะเหลือสักคนหนึ่งเอาบ่นไปนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินทองความจนความรวยเนี่ยไม่ต้องประกาศนะคะก็อยู่กันธรรมดาแบบนี้แหละก็ให้เขารู้ไว้นะแล้วก็ให้เขาลุ้นว่าอาจจะมีมรดกเจ้าคุณปู่แค่พ่อแม่ไม่มีหนี้สินให้ตอนตายเนี่ยก็ถือว่าบุญหัวของเจ้าเด็กพวกนี้แล้วว่าอย่างนั้นอ้าวคราวนี้นะช่วงนี้เรามาอวดความจนกันพิษน้ำท่วมค่ะพี่น้องขาดันราคาผักพุ่งเหตุจากสวนผักเนี่ยเสียหายผลผลิตออกสู่ตลาดก็น้อยลงจนบางชนิดเริ่มที่จะขาดตลาดประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนโลจิสติกการขนส่งก็เพิ่มตามไปด้วยผักบุ้งจีนค่ะพาเลตแตะกิโลกรัมละ90บาทกวางตุ้งกิโลนึง70บาทคะน้ากิโลละ60บาทมะเขือค่ะกิโลนึง50บาทแตงกวามะแตงกวา40บาทตอนนี้นะคะไม่ซื้อได้ดีที่สุดเก็บข้างรั้วเก็บข้างเรือนเพื่อนน่ะบายใจนะและยิ่งเมื่อเข้าสู่เทศกาลเจคาดว่าราคาผักน่าจะปรับขึ้นอีกละลอกหนึ่งเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงผักเศรษฐกิจก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะที่ขาดตลาดพูดถึงผักเสร็จมันก็ต้องพูดถึงไข่แม้ในช่วงเทศกาลเจจะไม่มีการบริโภคไข่ก็ตามเงย

หน้าขึ้นพี่น้องไม่ต้องก้มหน้าลงพูดถึงใครไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้าขึ้นกระทรวงพาณิชย์หารือกับสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ชะลอการส่งออกประมาณ 30-50% หวั่นว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะทำให้ไข่ไก่

เชื้อเพลิงติดลบสะสมเกิน100,000 ล้านบาทหลังจากที่น้ำมันโลกเนี่ยราคาเขาพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือมันไม่เสถียรคุณผู้ฟังบางวันมันก็จะลงมาหน่อยๆนึงจากนั้นก็พุ่งพวดพวดนะคะกระทรวงพลังงานจึงทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลลงจาก5-6 บาทมาอยู่ที่2-3 บาทต่อลิตรเพื่อที่จะลดภาระขาดทุนของกองทุนนะคะเป็นการมันเป็นภาระต้องใช้คำนี้เลยนะเป็นภาระขาดดุลเลยนะคะแต่นะคะมันก็ทำให้ราคาขายปลีกของดีเซลเนี่ยสะท้อนต้นทุนตลาดโลกมากขึ้นรัฐบาลค่ะกำลังพิจารณาแนวทางพยุงกองทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดภาษีสรรพสามิตและการกู้เงินเพิ่มกรณีของการกู้เงินเพิ่มเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็กังวลเรื่องของการสูญเสียรายได้และภาระหนี้สาธารณะโดยยืนยันว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่โจทย์สำคัญคือจะทำยังไงที่จะรักษาสมดุลระหว่างการดูแลค่าครองชีพของประชาชนกับการรักษาวินัยทางการคลังอ่ะสองตัวนี้จะต้องเดินไปด้วยกันจะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีค่าครองชีพสูงจนรับไม่ไหวก็ไม่ได้แต่ถ้าทำให้เสียวินัยทางการคลังมันก็ลำบากลำบนเพราะเป็นเรื่องที่ลึกสุดใจจริงๆจ้า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
14: ทักพี่น้องก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสืออันนี้คงอันดับหนึ่งไว้นะคะตามต่อมาด้วยคุณอานคุณอานิชคงประพันธ์คุณอภิชาติคุณอมรีธาราวุฒิบอกคิดถึงสุดใจเช่นกันนะคะคุณอมรีที่พี่แหม่มมั้งแต่ตีสี่เนี่ยก็เพราะการนี้แหละค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณปราโมทคุณปราโมทผู้วงคุณวัฒนาขุมพิทักษ์จากจังหวัดตราดอีกฉันจำแม่นคุณประนอมนะคะสิครินวรานนท์บอกว่าภูเรือจังหวัดเลยหนาวแล้วคุณวันนี้บอกอยู่เลยเหมือนกันหนาวเหมือนกันนะคะเจสู่ไก่ทอดหน้าสอพอตราดบอกหนาวเลยนี่นะคะอั้นอั้นแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณเวียงชัยคุณเวียงชัยแสงเลขนะคะคุณโจใจดีบอกตลาดรถไข่คนใต้ลงเรียกรถไข่ไม่เรียกรถไฟนะคะตลาดรถไข่สงขลาอากาศดีมากฝนไม่ตกอันนี่นะคะรายงานกันมาแบบนี้ตามต่อมาด้วยคุณพานจ้าบอกโคราชอากาศเย็นๆจ้าโอ้ยพวกคุณนี่แม่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอุปกรณ์เป็นโอ้โหไม่รู้กี่จะตังกันอะพวกคุณแม่นกว่ามากใช้อะไรวัดใช้ผิวหนังและผิวหน้าเอ็นประมาณนั้นดิฉันก็พูดไปนะคุณบุญรัตน์คุณบุญรัตน์หนูคงบอกว่า

นครสิฝนไม่ตกจ้านะคะอันมานี่ข่าวพระดีกว่าข่าวพระนี่ข่าวพระหายใจลึกๆก่อนเจ้าอาวาสโอ้โหเล่นระดับเจ้าอาวาสเลยวันนี้เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามชื่อว่าพระราชสุทธิวัชระสุทธิพระต้องมียศด้วย บวชเพื่อสละกิเลส ประมาณนั้น นะกูเจ้าอาวาสเลยนะระดับเจ้าอาวาสใช้โซเชียลฮันเน่นะโพสต์ภาพโอ้โหกุฏิสกปรกรกลุงลังแล้วก็ระบุนะคะว่าเนี่ยโรคฮิคิโคมาลินะคะได้เข้าสู่วัดพร้อมกับอธิบายว่ามีคนมาบวชมาขอบวชแล้วก็ขออยู่อย่างสงบเพื่อที่จะปลีกวิเวกวิเวงโหวงหลีกลี้การอยู่กับหมู่คณะซึ่งก็อนุญาตเพราะเป็นการเอื้อพฤติกรรมปฏิบัติธรรมผ่านไป1พรรษาย่างเข้าสู่พรรษาที่2ที่3สังเกตเห็นท่านรูปนั้นปลีกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรงสกปรกทั้งตัวเองและกุฏิทางวัดก็ว่ากล่าวตักเตือนให้ยึดมั่นในเสขิยวัตรเสขิยวัตรเนี่ยนะคะอันนี้ดิฉันอธิบายความนั่นก็คือมารยาทความประพฤติที่ดีงามเปรียบเสมือนสมบัติผู้ดีในทางโลกและกฎระเบียบของวัดผลคือไม่สามารถแก้ไขได้สกปรกยังไงก็สกปรกอยู่อย่างนั้นถึงตอนนี้ก็ให้กลับไปบำบัดรักษาที่ต่างจังหวัดไอ้เจ้าโรคที่ว่าที่ชื่อว่าฮิคิโคโมริเป็นภาวะที่บุคคลนะคะแยกตัวออกจากสังคมอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวออกมาแค่กินแล้วก็กลับเข้าไปบางทีไม่กินด้วยซ้ำอดมื้อกินมื้อด้วยตัวของตัวเองนานเกิน6เดือนไม่เรียนไม่ทำงานไม่ปฏิสัมพันธ์มักจะเกิดกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงวัยทำงานตอนต้นพบมากในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มจากญี่ปุ่นแล้วจากนั้นภาวะนี้ก็ปรากฏในหลายประเทศด้วยกันเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะติดเกมนอนดึกตื่นสายเฉื่อยชาไม่สนใจในอนาคตอนางอหรอกแล้วก็มีอาการของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลเริ่มด้วยดูเด็กในบ้านเรานะคะว่ามีภาวะแบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามีภาวะแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาไปวัดนะคะเป็นภาระวัดจนกระทั่งเจ้าวาดต้องออกมาใช้โซเชียลอ่ะเห็นไหมเดือดร้อนวัดเดือดร้อนนะเดือดร้อนพระเจ้าสงสึงก็ยุ่งวุ่นวายนะเห็นข่าวนี้ก็เป็นกังวลแทนสิ่งที่เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามโพสพูดไปเล่าไปไม่มีความในอะไรทั้งนั้นอะคิดแค่นี้นะคะไม่ได้คิดเยอะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ฟังเตรียมตัวไว้อ๋อคุณผู้ฟังถามมาว่าพี่แหม่มจะอ่านข่าวในอำเภอไหมคืออย่างนี้พี่น้องดิฉันดูหน้าหนึ่งนะไทยรัฐมติชนข่าวสดเดลี่นิวส์3ฉบับรวดเลยดิฉันพยายามจะหาข่าวในอำเภอนี่แหละที่เขาย้ายไปแล้วอะนะย้ายไปโดยยังไม่มีการตั้งกรรมการแล้วก็ย้ายอีกทีนึงอะให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมแต่ย้ายสถานที่เท่านั้นนะคราวนี้ก็มีคนไปพูดถึงผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะนะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศว่างั้นเถอะในแง่ของการบริหารนะคะว่างั้นงี้งนขนาดหน้าหนึ่งยังไม่ของสื่อใหญ่ยังไม่กล้าพูดอย่างดิฉันนั่นหน้าแมวๆจะกล้าได้ยังไงพี่น้องเอาบทเพลงไปแล้วกันปรารถนาเชิญรับฟัง

พี่น้องขอมาค่ะบอกพี่แมมช่วงนี้ถ้าพี่ไม่จัดเรื่องนี้นะหนูมีเงินเอางั้นอ่านไปพี่น้องแม่ซะนะเขาเรียกว่าบังคับข่มเหงข่มขืนจิตใจดีเจนี่มาเลยคุณก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยรวยพันล้านบอกสนามบินหาดใหญ่ฝนไม่ตกทักทายคุณสุรสิทธิ์แล้วก็ตามต่อด้วยคุณแดงขนมจีนบอกว่าเชิญเที่ยวงานแขวนโคมลำพูนอู้จังหวัดนี้ดิฉันชอบมากเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอู้คุณผู้ฟังต้องผ่านป่าสางไปก่อนผ่านพระบาทตักผ้าไปด้วยอันแต่ไปไม่ถึงอำเภอหลีประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังย้อนกลับมาตรงนี้ถามว่าทำไมคุณผู้ฟังอยากให้อ่านข่าวนี้เหลือเกินนะคะเอาซะก่อนเลยเป็นแซมเปิลอันนะสั่งย้ายนะคะผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5นางไนยนาหารธนสุกิจมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยให้มีผลทันทีเพื่อรอการสอบสวนข้อเท็จจริงเช่นปมปัญหานะคะของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่มีสภาพย่ำแย่มีการดัดแปลงเตียงปลาปิ้งมีกรงเหล็กขังผู้สูงอายุซึ่งนะคะจากหน้าหนึ่งเนี่ยของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้พี่น้องขาอยู่ตรงไหนหาก่อนเมื่อกี้เห็นอยู่สเว็บพาดหัวว่าแม่พัดชี้จุดตะลึงห้องหลับศูนย์ป้าแมวติดลูกกรงขังคนชราเจ้าตัวประกาศขายทิ้งอีกฉบับหนึ่งนะคะพาดหัวเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เลยบอกแม่พัดชี้จุดเกิดเหตุป้าแมวกลางกดดันจริงๆแล้วก็ต่อมานะคะบอกพาดูห้องลับเจอเตียงกรงกักขังทารุณโอ้โหไม่รู้มนุษย์ด้วยกันได้ยังไงนะอ่ะต่อนะคะกลับมาที่นางไนยนาหารธนสุกิจซึ่งเป็นผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5นะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยนะคะหากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สปส.5เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีก็จริงแต่ครอบคลุมถึง8จังหวัดนั่นคือราชบุรีกา

0: กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นต้องตรวจให้หมดนะคะแล้วต้องตรวจทุกศูนย์ด้วยภารกิจของหน่วยงานที่นางนายนาหารธนสุกิจก็คือการกำกับและติดตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่รวมถึงกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงด้านเจ๊แมวค่ะชื่อว่าเรืออากาศเอกหญิงพรเสริมสิริสิริพัชรสกุลอดีตพยาบาลทหารอากาศก็ลั่นเลยนะคะบอกว่าศูนย์โสธรชัยเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์ที่ใช้ชื่อเต็มๆว่าศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมถูกต้องทุกอย่างไปยังเตาปลาปิ้งดีไซน์หลุดโลกก็แค่นวัตกรรมเพื่อให้คนไข้เนี่ยมือไม่บวมปัดขังเหยื่ออ้างเดินไปเดินมาได้ตามปกตินี่คือการอ้างถึงนะก็เชิญนักธุรกิจค่ะคนไหนที่จะสนใจซื้อกิจการของเธอเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจก็หิ้วกระเป๋าเอาเงินมาจ่ายเธอแล้วเธอก็จะส่งมอบธุรกิจนี้ให้เข้ามาบริหารต่อได้ทันทีนะเรื่องจะมีผิดก็แค่เรื่องเตียงปรับปริ้งมันเป็นแค่นวัตกรรมหลุดโลกที่มีดีไซน์พิสดารทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเจตนาอื่นนอกจากจะไม่ผูกมือให้คนไข้มือบวมแล้วก็ไปไหนมาไหนได้ปกติเธอก็บอกแบบนี้ส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะพี่ตำรวจอย่าเล่นงานแค่เจ๊แมวคนเดียวแล้วก็อย่าเล่นการสอบสวนแค่นางนายนาหารธนสุกิจคนเดียวมันต้องมีเครือข่ายมันต้องมีลูกน้องมันต้องมีอีกหลายคนน่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจที่เขาอ้างว่าอยู่ที่สภ.ท่าม่วงด้วยคือต้องเอาให้หมดต้องเก็บให้หมดให้สิ้นน่ะประมาณนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อช่วงหน้าช่วงนี้เวลาหมดนะคะพักสักครู่
1: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เหี้ยมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงทักทายกันนะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะที่ท่านผู้ฟังนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็จะชมดีเจก็นี่เลยค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นสักน้อยหนึ่งนะจ๊ะโอ้รักมากมายรักจริงรักจังรักจริงๆลิงจักจักสวัสดีค่ะคุณอ้วนบ้านดงอันคุณมาลินีสีกระทุ่มคุณคมสันสุขสวนคุณเคและทีมีอะไรไหมโอ้ยนี่มาแนวหาเรื่องเนี่ยดิฉันหลบกันสวัสดีค่ะคุณอัมพามงคลศรีสำราญสวัสดีค่ะคุณสายพินอินตะนาเขตคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณกวินทิดานะคะสวัสดีจ้ารักนะคะลูกจุ๊บจุ๊บอั้นสวัสดีค่ะมุกชูมุกชูคิดถึงพี่แหม่มเปล่ามุกชูคิดถึงพี่แหม่มพี่แหม่มก็คิดถึงมุกชูแต่ช่วงนี้พี่แหม่มไม่ว่างไปไม่ได้เรื่องของเรื่องมีอย่างนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่างานเข้าแล้วเข้าอะไรเหรออ้อทองร่วง 26% จากจุดสูงสุด 5,589 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวันที่28มกราคมนะคะจากนั้นก็ไหลมาเรื่อยไหลเรื่อยโอ้โหยังกะแม่น้ำปิงหวังยมหน้าไหลมาเจอกันกลายเป็นเจ้าพระยาไหลลงมาเลี้ยวออกอ่าวไทยมาอยู่ที่ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะหายไปเท่าไหร่หายไป26% อ่ะตุกการนะคะตุกการเลยมาหาตุกการก่อนนะคะบอนด์ยิลด์10ปีนะคะสูงสุดตั้งแต่ปี2002อ่ะนี่คือตัวหนึ่งตัวที่2คือดอลลาร์แข็งสุดตั้งแต่เมษาปี2025นะคะโดยกองทุนเก่งกำไรเนี่ยลดสถานะซื้อทองมา5สัปดาห์ติดต่อกันแค่เดือนที่แล้วเดือนกันยาไม่ใช่ดิกันยาเดือนก่อนหน้านั้นนะคะเดือนกันยายนเนี่ยเทออกไปเลยนะ 2.7 ล้านออนซ์ขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อเพิ่มพี่น้องเขาเรียกว่าซื้อสวน39ตันในเดือนสิงหาคมรวมทั้งปี170ตันเฉพาะแค่จีนซื้อติดต่อกันเป็นเดือนที่23ซื้อไปเยอะแต่ที่ซื้อมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะนั่นคือโปแลนด์โปแลนด์ซื้อไปเฉพาะปีนี้นะ98ตันนั่นคืออะไรนั่นคือการมองภูมิรัฐศาสตร์คือเรื่องของการสู้รบนั่นแหละเขาก็ต้องมีตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจและการเงินของประเทศส่วน IRI กับ ETF ทองนะคะคราวนี้เจ้าสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Go IRA หรือว่า Go EFT เนี่ยต่างเป็นเครื่องมือลงทุนในทองคำที่มีโครงสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน2ตัวนี้คุณผู้ฟังเอาอย่างนี้แล้วกันอธิบายอย่างง่ายนะคะ Go ETF เนี่ยเราจะได้ยินชื่อดิฉันอ่านบ่อยๆนั่นคือ SPDR Gold Share นะคะเป็นกองทุนทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสภาพคล่องก็สูงที่สุดเหมาะสำหรับการเทรดระดับสถาบันตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวอื่นน่ะแต่ไม่ต้องสนใจลืมมันไปนะคะเอาแค่2ตัวนี้เป็นว่าพอนะคะคราวนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมมีเงินไหลเข้าเนี่ยนะคะใน S18BN เนี่ยนะคะมากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การถือทองรวม

สูงสุดเป็นประวัติการฮะใครอยากขายขายแต่ตรงนี้ซื้อนะคะคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าวันที่14ตุลาคมอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคะเวลา 19:30 นเป็นเวลาในประเทศไทยถ้าเงินเฟ้อเบายีนกับดอลลาร์ผ่อนแรงเทขายของกองทุนลดลงตรงนี้ทองมีลุ้นได้หายใจแรงแรงขาขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีเงินเฟ้อร้อนตลาดก็จะให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเกิน 80% แล้วอะไรเหรอแล้วทองก็จะโดนเทอีกรอบหนึ่งโอ้โหถ้าเทแบบนี้เทกระจาดแต่การดูแค่นี้ไม่พอนะคะราคาร่วงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินก้อนใหญ่หนีจากทองไปที่อื่นต้องมาดูว่าขีดเส้นใต้ 5,000 เส้นใครขายแล้วก็ใครซื้อแต่ที่สำคัญที่สุดใครเก็บนั่นแหละคุณผู้ฟังนี่นะไม่บอกใครเลยนะบอกเฉพาะพี่น้อง LTM FM 95เท่านั้นย้ำเตือนวันที่14เวลา 19:30 เวลาในประเทศไทยนะเป็นแบบนี้ส่วนน้ำท่วมเหรอโอ้ยไม่ต้องเอ่ยถึงตอนนี้ก็ยังบ่อยบ่ายกันอยู่นะโอ้ยวุ่นวายขนาดไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป็นว่าพวกเราต้องข้ามไม่พ้นและต้องข้ามให้ผ่านบทเพลงนี้จัดไปพี่น้องรักจริงๆรักจริงจังต้องรักข้ามคลองเชิญรับฟังจ้า

นะคะมาอย่างพร้อมเลยบอกว่าพี่แหม่มข้าไม่ไหวมั้งเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเสียงไล่อะไรหรือเปล่าพี่มันไม่ใช่เสียงจ้วงของพายเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเพลงเขมรแหมพี่น้องของดิฉันนี่น่ารักจริงๆอ่ะแต่ละคนนะนั่นเล็กค่ะนั่นเล็กวันชนีช่วยชูนี่ตอนนี้ไปแต่งงานอยู่ที่ฝางนะคะรายงานมาว่าเช้านี้อากาศที่ฝางเชียงใหม่เจ้าอากาศหนาวจ้าคุณคมสันโดษบอกโพนทองร้อยเอ็ดอากาศเย็นนิดๆช่วงดึกถึงเช้าตื่นสายมาร้อนตับแตกพี่พี่แหม่มคะหนาวก็หนาวเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีนะเฮ้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะคะบอกว่าสุโขทัยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะจ๊ะอ่ะนะคะเอ้าเมื่อกี้หายไปไหนอีกท่านหนึ่งนะคะอ๋อคุณพิทักษ์ยอดสุทธิน่านเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับโอ้เป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากเดี๋ยวดิฉันไปเที่ยวนะคะคุณจินดาหมัดอะดำสวัสดีค่ะคุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณพักตะพรคณะเจริญบอกชอบเพลงปรารถนาสุดเพราะเลยพี่แมมอ่ะนี่ถามมาแบบนี้เลยนะในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันเอิ้นก็ดิฉันก็เป็นคนเป็นหมาซะที่ไหนแล้วดิฉันไม่ใช่ดิฉันก็เป็นคนอาบูวันนี้อารมณ์ดีนายอำเภอกับผู้ว่าเนี่ยนะคะเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกันอ่ะพี่เขายังอยู่กันคนละมุมมองเลยเราจะปล่อยคนนอกเขาไปแบบนั้นใช่ไหมพี่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครใช่ไหมเขียนมาแบบนี้ให้ดิฉันอ่านแล้วอาทิตย์หน้าดิฉันจะได้มาอ่านไหมอ่ะไม่ได้มาอ่านหรอกลุงสายหนุ่มบ้านโคกนะคะบอกว่าอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยหมอกสวยมากพี่แหม่มอยู่ที่ภูเก้าง้อมนะคะคุณเพนวงรัตนะคะมานี่คุณผู้ฟังมานี่มาที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐจะได้รู้ว่าอ่านกันสดๆอยู่ตรงนี้เวลามาดักคอยจะได้เจอกันนะคะนั่นคือตำรวจเอ้ยไม่ใช่ไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวค่ะภูมิใจไทยด่าหน้าโต้ยัตติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีใช้หนังซ้ำด่ารัฐบาลเพ่งโวมีหลักฐานเชือดลาดไส้5วันสมเหตุสมผลนั่นนะคะเอาต่อพี่น้องมาที่มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐมนตรีเพื่อไทยเย้ยฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยัตติบันเทิงทิปไตยนะคะแล้วก็พลดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกรณ์ปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินว่ากันไปคุณผู้ฟังส่วนเท้งณัฐพงศ์นะคะก็ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากรรมาธิการต่ออีกหนึ่งฉบับนั่นคือข้าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยบอกรัฐมนตรีเย้ยซักฟอกบันเทิงทิปไตยนะพลดอนโหนคำปิยบุตรลูกเทพขำข้อกล่าวหาหนูโวตอบได้ทุกเรื่องเท้งดันอภิปราย5วันโอ้โหหัวพวกเราคงสะดุ้งสะเทือนไหวไปอีกสัก5วันพี่น้องการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เจอแจ็คพอตไป18คนเต็ง1นั่นคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านก็ลากขึ้นเขียงถูกกล่าวหาอันนี้คือการกล่าวหานะสนับสนุนการทุจริตขาดความละอายไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการคอร์รัปชันรวมถึงมีพฤติกรรมแทรกแซงการเลือกตั้งสว.และทำลายระบอบประชาธิปไตยส่วนรองนายกนะก็มากันเป็นชุดนั่นนะคะสำหรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะถูกกล่าวหารู้เห็นเป็นใจปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤตของชาติถัดมาค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีถูกยื่นยัตติเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพัง
ละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองจากการทุจริตคอร์รัปชันอู้หูแต่ละคำ

เสียดแทงเข้าไปในหัวใจอีกท่านหนึ่งค่ะนายเอกนิติทันประภาสถูกกล่าวหาจงใจปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตรวมถึงละเลยการจัดการปัญหาทุนเทาและคนใกล้ชิดบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดต่อด้วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านนี้เอกสารยื่นยติระบุไร้ภาวะผู้นำและไร้ตัวตนในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่เหลือๆเนี่ยนะคะโอ้อ่านกันไม่หมดแหละค่ะเพราะว่าข้อกล่าวหายาว7หน้ามีทั้งอันนี้รวบๆมานะแจกๆกันไปการสร้างระบอบสีน้ำเงินหนูกินรวบประเทศผูกอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความกตัญญูขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมคดโกงส่งเสริมคนชั่วจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้มีพฤติกรรมถือมือถือปากปากถือศีลโอ้โหดิฉันอ่านแค่นี้ดิฉันก็เหนื่อยแล้วสรุปง่ายๆคุณผู้ฟังฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเขาก็มีหน้าที่กล่าวหาตรวจสอบซักฟอกส่วนฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปชี้แจงส่วนชี้แจงขาดไม่ขาดอย่างไรประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจจบแค่นี้เองนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่อ่ะนะหายใจลึกๆเอ้ยหายใจลึกๆแล้วก็ต่อมากรณีที่ต้องติดตามนั่นคือกรณีเตียงปลาปิ้งเตียงปิ้งปลาอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นตะแกรงเหล็กที่มาครอบแล้วก็ล็อกกุญแจนะมันมีนวัตกรรมมันเป็นผ้าคุณผู้ฟังเขาก็ขึงเนาะขึงเป็นช่องสี่เหลี่ยมอะค่ะครอบลงไปด้านบนแล้วก็ผูกด้านข้างนะผูกเป็นแถวแค่นั้นเองไม่ยากอะไรแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเพียงแต่ว่าถ้าขาดนะคะก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าโอ้โหเชือกเนี่ยเชือกนี่หนานะหนาประมาณ3นิ้วอะมันไม่ใช่เชือกมันเหมือนเป็นแผ่นน่ะแผ่นผ้านะแล้วก็ไขว้กันเนี่ยครอบลงไปยกขึ้นมาแล้วก็ครอบลงไปเตียงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเตียงคนไข้ส่วนใหญ่ก็ยกสูงอยู่แล้วใช่มั้ยด้านข้างด้านบนด้านหลังแค่นั้นเองแล้วก็อีกตัวนึงที่เขาใช้กันนะอันนี้คือไม่ใช่นวัตกรรมหลุดโลกแต่เป็นนวัตกรรมนะคะของโรงพยาบาลที่เขาใช้กันเป็นปกติทั่วโลกนั่นคือถุงคือเอาคนไข้ใส่เข้าไปในถุงโผล่แค่แขนโผล่แค่แขนคุณนึกถึงเสื้อแขนกรุดอะเสื้อแขนกรุดนะเอาเสื้อแขนกรุดนะครอบสวมเข้าไปนะทั้งหัวแต่คราวเนี้ยเขาจะไม่ใช่แค่เสื้อแต่จะคลุมเข้าไปนะคะจนกระทั่งถึงเท้าอะแล้วก็มีซิปลูดโผล่มือสองข้างได้แค่นั้นนะคะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ทำให้มือเจ็บเลยย้อนกลับมาที่คดีไอ้เตียงปาปิ้งที่คุณผัดนะคะแม่วัย63ร้องเรียนลูกชายลูกสาวเนี่ยอุ้มไปส่งศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งการทำร้ายร่างกายการกักขังหน่วงเหนี่ยวการให้กินยานอนหลับทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างต้องพิสูจน์กันนะคะโดยแจ้งความต้องการจะดำเนินคดีถึงที่สุดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกมาเลยนะคะทั้งลูกชายลูกสาวผู้รับจ้างแล้วก็บุคคลภายในศูนย์นะคะตอนนี้ก็จะต้องตามต่อว่าบุคคลภายในศูนย์เนี่ยเชื่อมโยงไปที่สพ.ต้องเป็นสน.สน.ท่าม่วงหรือเปล่าหรือว่าจะถูกแค่ตัดตอนนะคะอ่ะคราวนี้ดูสมการสมการวิเคราะห์เนี่ยนะคะกึ่งๆสันนิษฐานเนี่ยมีแบบนี้ลูกชายลูกสาวต้องสองคนเลยนะเหมือนจงใจให้แม่เนี่ยหายไปจากวงจรของชีวิตและใช้กฎหมายนั่นนะและใช้กฎหมายนะคือทำให้ถูกต้องอ่ะคือไม่ได้คอต่อไม่ได้ฆาตกรรมอ่ะแม่ของตัวเองเพราะแบบนั้นเนี่ยมันจะมีการสืบสาวเราเรื่องไงมันจะยากครั้งนี้ใช้กฎหมายนะถ้าแม่หายครบ5ปี1วันก็จะมีการยื่นคำร้องต่อศาลให้แม่เนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญเป็นบุคคลสาบสูญแปลว่าอะไรแปลว่าตายโดยกฎหมายเพราะศาลเนี่ยนะคะจะสั่งให้สิ้นสภาพบุคคล

เพราะระหว่างที่หายไป5ปีกับอีก1วันเนี่ยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าแม่ไปไหนและไม่มีใครที่ติดต่อกับแม่หรือแม่ไม่ได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกเห็นนะผลที่ตามมาเมื่อศาลมีคำสั่งเนี่ยนะคะลูกก็ลูกผู้ร้องนะคนที่ร้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นทายาทผู้รับมรดกโดยกฎหมายครอบครองทรัพย์สินได้ทั้งหมดที่เป็นของแม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61การยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยนะคะเพื่อให้สั่งเป็นบุคคลสาบสูญก็จะแบ่งเป็นกรณีทั่วไปกรณีทั่วไปก็จะต้องหายจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ไปโดยไม่มีใครรู้คือทั้งที่รู้แต่ก็บอกไม่รู้แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ศาลก็ต้องพิจารณาว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยให้นับระยะเวลา5ปีนับจากวันที่หายไปหรือวันสุดท้ายที่มีคนทราบข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่คราวนี้มันไม่ได้เป็นกรณีทั่วไปอย่างเดียวมันจะมีกรณีเหตุอันตรายพิเศษนะคะอันตรายร้ายแรงอ่ะคือมีสงครามมีการรบก็ให้นับจากวันที่สงครามเนี่ยสิ้นสุดถ้าเป็นกรณียานพาหนะอับปางนะเครื่องบินตกเรือล่มรถบัสตกเหวให้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแต่ถ้าเป็นภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยนะคะหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตเช่นแผ่นดินไหวตึกถล่มแบบวันก่อนที่เมืองไทยมีเกิดสึนามิน้ำท่วมใหญ่ให้นับตั้งแต่วันเกิดเหตุได้ผ่านพ้นไปก็ใช้เวลาจาก5ปีก็จะแค่2ปีเพราะว่าเป็นเหตุอันตรายร้ายแรงผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องก็ได้แก่นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องบุตรบิดามารดาทายาทโดยธรรมเจ้าหนี้หรือพนักงานอัยการโดยแสดงหลักฐานการไม่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือการติดต่อใดๆเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วนะคะก็ให้เป็นบุคคลสาบสูญกฎหมายก็จะถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายทายาทก็จะนำคำสั่งศาลนั่นแหละค่ะไปยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อที่จะออกใบสำคัญการแสดงความตายและดำเนินการจัดการทรัพย์สินมรดกเงินประกันชีวิตหลงจ้งเหล็งเจ้งทรัพย์สินที่อยู่ในเซฟทั้งหมดทั้งสิ้นที่ดินก็ด้วยนะนะไปจัดการเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องหวังพึ่งพี่ตำรวจแหละสน.วังทองหลางอุ๊ยดิฉันไปบ่อย อยู่ไม่ไกลอสทนี่แหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่ตำรวจจ้ะพี่ตำรวจต้องทำงานอย่างเต็มที่นะพ่วงกับนะต้องสอบสวนการกระทำของลูกชายลูกสะใภ้ญาติของลูกสะใภ้ว่ามีส่วนร่วมไหมลูกสาวลูกสาวนี่นะคะซึ่งก็มีลูกติดนะได้ข่าวมาเป็นแบบนั้นมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่อันซึ่งหากร่วมด้วยในตอนแรกแต่ต่อมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งคำให้การอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงต้องพี่ตำรวจเท่านั้นดิฉันไม่ทราบดิฉันเป็นดีเจแต่ดูแล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินของคุณพัดแม่ที่ทุกข์ทรมานร้องไห้จนตาแตกตาบวมเนี่ยคุณรู้ฟังแต่เมื่อแม่เนี่ยไปแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีต่อมาแม่เปลี่ยนใจอุ้ยลูกน่ารักลูกมากราบขอขมางานงี้งนแม่ถอนแจ้งความได้แต่อัยการก็ยังต้องดำเนินคดีต่อไปส่วนเรื่องการรับโทษเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปคดีละดูที่เจตนาดูหลักฐานดูการรับสารภาพที่ไปออกรายการคุณผู้ฟังโอ้โหไอ้นั่นนี่หลงจ้องเหลงเจ้งแต่โทษก็อาจจะลดได้เพราะว่าเป็นคดีครอบครัวไงแต่การกระทำแบบนี้ก็ถือว่าไร้จริยธรรมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ใจร้ายใจดำมากอันนี้ดิฉันพูดเองเรื่องเดียวนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครเยอะมากไม่แค่เพียง3แม่ลูก

ันยังมีผู้บริหารศูนย์พักพิงอ่ะนั่นอ่ะโสธรชัย Nursing Home มีผู้บริหารในนั้นกี่คนมีคนที่ทำงานในนั้นมีเจ้าหนี้หน้าที่เสมียนที่อ้างว่าเนี่ยนะคะเกี่ยวเนื่องกับตำรวจสพ.ท่าม่วงในการตะคุบคนที่หนีหายแล้วเอากลับมาเนี่ยนะต้องตามให้หมดโอ้โหอันนี้นะหยิบขึ้นมาเป็นยวงยังก็ขนุนจำปาดะเลยแหละแล้วก็ต่อด้วยนะคะคนที่เป็นคนรับจ้าง15,000เอารถไปรับอ่ะมันไม่ได้รับธรรมดามันมีการทำลายด้วยมีการมัดมือมัดเท้าคุณผู้ฟังนึกภาพถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณโดนจับแบบนั้นนะคุณจะไม่ตะโกนเหรอเสียงดิฉันดังขนาดนี้ถ้าดิฉันโดนแบบนั้นนะดิฉันไม่ได้ตะโกนหรอกดิฉันต้องปากเลยแหละเพื่อต้องการเอาชีวิตรอดให้คนได้ยินว่าต้องมาช่วยแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ในรถคันนั้นมีกี่คนรถรับจ้างแบบนั้นมีกี่บริษัทแต่เท่าที่ดิฉันรู้ดิฉันก็เคยเห็นเนาะมีหลายบริษัทยังไม่หมดค่ะสบส.ค่ะต้องไม่ตัดจบเฉพาะย้ายผอ.ในยนาแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่อื่นอีกที่อยู่ในนั้นที่เขามาตรวจร่วมกันเพราะคนไทยคุณผู้ฟังคนไทยไม่ได้กินสเต็กแบบจานเดียวจบไงคนไทยกินอะไรมันจะต้องกินด้วยกันไงข้าวคนละจานนะแยกแต่ว่ากลับมาต้องกินด้วยกันเนี่ยมันเป็นนิสัยของคนไทยต้องเอาให้หมดอย่าเหลืออย่าทิ้งไว้แล้วต้องตรวจสอบอีก8จังหวัดอะว่ามีที่ไหนอีกบ้างนะคะขบวนการมันไม่ได้หมดแค่นี้มองต่อไปนั่นคือบิ๊กบอสผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังที่จะฮุบกิจการและมรดกเพราะเฉพาะลูกสาวลูกชายเนี่ยไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นคนคนนี้เมื่อมีการวางแผนได้ระดับนี้ต้องบอกว่ามีความรู้ทางกฎหมายไม่มากไม่น้อยหนึ่งเรื่องตัวละครเพียบบอกตรงๆนะคะจากเหตุการณ์นี้มันสะท้อนใจนะในกลุ่มไลน์ของดิฉันนี่นะมีผู้เฒ่าผู้แก่พี่ๆหลายคนนะที่อยู่ในยิมฝากเลยบอกน้องถ้าพี่หายไปหนูช่วยตามพี่หน่อยนะบอกโอเคโอเคได้นะคะกลัวค่ะกลัวคู่ชีวิตกลัวลูกกลัวหลานกลัวความรวยของตัวเองเนี่ยจะถูกส่งไปศูนย์พักพิงที่เหมือนคุกเอกชนจัดไป1เพลงพี่โจโจ้โดมิแนนต์มาเองค่ะ

ช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะช่วงนี้พาไปฝรั่งเศสนะคะสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่าฝรั่งเศสเนี่ยระอุสั่งปิดโรงเรียนเกือบๆนะคะเกือบๆ600แห่งทั่วประเทศรับมือคลื่นม็อบนักเรียนเดือดต้านระบบการศึกษาที่ถูกทำลายจากครูที่ขาดงานเวลาเรียนเนี่ยนะคะก็ยาวนานเกินไปรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันทรุดโทรมแล้วก็มีข้อเรียกร้องอื่นๆอีกต่างหากขณะที่การกระทบกระทั่งนะคะมีนักเรียนเนี่ยฟันหักจากกระสุนยางของตำรวจและอีกคนหนึ่งโดนยิงเข้าลูกตาฝ่ายครูวัย59ปีถูกทำร้ายและราดด้วยน้ำมันแต่ไม่มีเหตุการณ์เสียชีวิตไปที่ปักกิ่งนะคะแต่ปักกิ่งครั้งนี้ขยับมาใกล้บ้านเรามากทีเดียวปักกิ่งค่ะใช้ฐานบินเก่าในสปป.ลาวเป็นฐานทัพนอกจีนแห่งที่3เพื่อตั้งเน็ตเวิร์กส่วนขยายสนับสนุนฐานทัพเหลี่ยมของกัมพูชาทั้งนี้นะคะอ้างอิงจากสื่อจีนที่ฐานบินเนี่ยนะคะชื่อว่าฐานบินบ้านเกินห่างจากพรมแดนไทยจากจังหวัดหนองคายเพียง50กิโลเมตรจุดพิกัดเนี่ยถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเยี่ยมเนื่องจากนะคะเป็นจุดตรงกลางของภูมิภาคอินโดจีนซึ่งรวมถึงเมียนมาเวียดนามกัมพูชาในรัศมีไม่เกิน800กิโลเมตรดิปโพเมตเขาก็ระบุนะคะว่าฐานทัพแห่งนี้เนี่ยเป็นการวัดรอยเท้าสหรัฐเพราะว่าฐานบินนี้เคยเป็นลิมาไซส์44ของหน่วยข่าวกรองลับ CIA ในยุคสงครามเวียดนามรอยเตอร์ก็บอกว่าบอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องรับรองว่าไม่ผิดนะคะเขาบอกว่าฐานการสร้างลานบินเนี่ยเริ่มเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ก่อสร้างต่อมานะคะก่อสร้างต่อมาเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนทุ่งสีเขียวเป็นรันเวย์ขนาดใหญ่มองเห็นอย่างชัดเจนทางภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานต่อไปว่าไทยที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นภาคีตามสนธิสัญญาของสหรัฐและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทั้งต่อจีนสปป.ลาวโอ้โหพี่น้องมันคงมีผลดีแหละเออเราอย่าไปมองผลเสียเรามองว่าเป็นการคานอำนาจมหาอำนาจนะคะที่พยายามจะขยายเข้ามาที่ช่องแคบมาลัตกาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในเมื่อฮอร์มุซเนี่ยนะคะเขายังทำได้ประสาอะไรกับมาลัตกาที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นการคานอำนาจนะคะของชาติมหาอำนาจเนี่ยมันก็เป็นผลดีเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางและผู้นำประเทศนะคะก็ต้องมีความชาญฉลาดมีสมองในการคิดมีการชั่งน้ำหนักเป็นการดีเท่านั้นแหละนะคะบทเพลงมาทันทีค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
6: ถึงท้ายรายการต้องลากันด้วยอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอเรื่องก็มีว่าการยอมรับความจริงคือตัวช่วยที่ทำให้ก้าวผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดไปได้อย่างค่อนข้างจะชิวชิวขอทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษสานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเราทั้งสองคนดิฉันวิรวันบรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านก็พร้อมแล้วนะคะไปทักทายท่านกันเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะคะอีพิโซดวันนี้เป็นอีพิโซดที่28สถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังแต่ดูแล้วตั้งแต่ฟังมาดิฉันว่ามันก็ยังรวมกันไม่ได้เลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: แต่เป็นแต่งเนี่ยแหละ
1: จ้ะ
3: มันใคร
2: ครับ
1: เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมตัวใครตัวมันภาษาชาวบ้าน
3: จริงๆแล้วอาเซียนมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นเจตจำนงของอาเซียนเป็นพระมหาอำนาจตั้งให
2: ้อืมครับ
3: มหาอำนาจตั้งให้มันก็เลยเป็นไปโดยเจตจำนงของประเทศมหาอำนาจยุคนั้นมันก็คือฉันไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยคำว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้วก็เพราะว่าเวียดนามเข้ามาเป็นแม
2: ่ครับ
3: เวียดนามเป็นความยึดในสุดที่
2: เป็นอาจารย
1: ์สังคมนิยม
3: จริงนั่นแล้วไม่กลัวเลย
2: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับ
1: เขาก็ค้าขายมันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเราถูกวาดภาพให้กลัวคอมมิวนิสต์จับจิตจับใจค่ะ
3: ใช่นั่นแหละมันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยต้องเป็นอาเซียนที่ต้องมีเจตจำนงของตัวเองเป็นแต่ว่าอาเซียนก็เป็นไปตามเจตจำนงของ